ลงดีๆนะคะเริ่มต้นในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่านาฬิกาทรายค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาของความสุขนะคะเริ่มต้นงานเพลงใหม่ๆตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับช่วงเวลาของกระดกคอนออนแอร์นะคะแบ่งปันเรื่องดีๆช่วงท้ายรายการช่วงนี้มีเวลาน้อย อยู่น้อยๆรักน้อยๆแต่รักนานๆนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการแชร์กันนะเพลงดีๆเรื่องราวความสุขนะคะเรื่องราวที่เขาบอกว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันจะอะไรมากมายบางครั้งทุกไปเกินไปมันก็ไม่ไหวนะคะรู้จักปล่อยรู้จักวางมันเพิ่มพื้นที่ว่างของความสุขได้แค่นั้นจริงๆนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันความสุขเล็กๆผ่านทางเสียงเพลงละกันค่ะคุณผู้ฟังมอไปกับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะในช่วงรายการพร้อมดูแลและแชร์กันค่ะ16นะคะวันถูกหวยวันรวยใช่ไหมคะวันนี้

ทุกคนทุกคนด้วยนะคะนำเรื่องราวดีๆทุกวันนี้ชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะด้วยเศรษฐกิจนะคะที่ผันผวนอย่างที่เรารู้กันนะคะและงานก็หนักก็รอเราอยู่แน่นอนเพราะเราก็ต้องทำงานหาเงินนะคะไปตอบโจทย์ชีวิตแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนนะคะ Hilux Travo ค่ะกระบะจาก Toyota ก็เอาอยู่นะคะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันค่ะอย่างขุมพลังนะคะ 2.8 GD Super Power นะคะที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ IR นะคะช่วยให้ประหยัดถึง 7.5% เพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะคะช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 นะคะในทุกรุ่นอีกด้วยและต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักคันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud นะคะที่ช่วยให้คุณขับนุ่มเกาะถนนแน่นเข้าโค้งได้หนืบให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของแล้วหรือยัง Toyota จัดโปรพิเศษเลยนะคะให้คุณเอาอยู่ซื้อไฮลักวันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่6,770 บาทต่อเดือนค่ะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1รีบมาเป็นเจ้าของนะคะทดลองขับได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วทั้งประเทศค่ะถึง31สิงหาคมนี้ฝากเอาไว้นะคะเรื่องราวดีๆผ่านช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะเคลียร์งานเพลงที่ค้างและรวมไปถึงที่คุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงมานะคะก็จัดไปนะคะช่วงเวลาของรายการนั่นเองนะคะเพลงเพราะๆ เพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมานะคะความในใจจากต้อมเรนโบว์นะคะก็จัดไปนะคะจากพี่สาวคู่แฝดวันนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีที่เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะความโชคดีแล้วกันค่ะความโชคดีใครๆก็ต้องการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกๆคนเจอกับสิ่งดีๆที่เป็นความโชคดีก่อนปิดท้ายกันไปนะคะส่งต่อความสุขกันตรงนี้ค่ะ

ก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะเพลงเพราะๆงานเพลงที่ชื่อว่าสีเทานะคะก็บางๆนะคะเทาบางๆช่วงเวลาตรงนี้ค่ะเติมเต็มความสุขกันมอบให้กับคุณฟัง

ก็เป็นช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงท้ายของรายการนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของเราทุกๆคนด้วยนะคะช่วงเวลาของการเขาเรียกว่าอะไรนะบางครั้งก็มีอะไรให้ได้ลุ้นบ้างก็ดีเหมือนกันนะคะมันตื่นเต้นดีหัวใจจะได้แบบว่าเต้นตื่นเต้นสูบฉีดอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สองงานเพลงดีๆมอบเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกคนแล้วก็ส่งไปต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่นะคะเพลงรักจากเพศาสตร์นะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:30 ขอบคุณและนะคะสำหรับการติดตามของคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะติดตามสิ่งดีๆจากรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีและพรุ่งนี้เรามีนัดเจอกันนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แอเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเภสัชนะคะอยู่กับแป้งเงินเภสัชและสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะนะกับเชอรี่ด้วยเชอรี่มธุราวิภาทวัฒน์ค่ะอยู่ต่อจากกนกพรออนแอร์นะทุกวันแต่ของเชอรี่จันทร์ถึงศุกร์นะคะคลื่นนี้แหละแล้วก็104.75 MHz 90.75 MHz ค่ะนะดังไกลหลายจังหวัดระนองบางส่วนด้วยนะประจวบคีรีขันธ์บางส่วนค่ะนะแล้วก็ที่บ้านคันทุรีบางส่วนสุราษฎร์อ่ะที่บ้านคันทุรีอ๋อไม่ใช่อันนั้นนากุ้งนะถ้าที่บ้านจริงก็สี่แยกแล้วแม่ค่ะแม่บอกพิกัดเลยนะเนี่ยไปเยี่ยมเยียนกันนะแต่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่แถวนั้นค่ะเพราะว่าต้องมาทำรายการที่นี่ก็อยู่ที่นี่เลยเป็น10ปีแล้วแต่จัดรายการรู้สึกจะตั้งแต่พ.ศ. 2547นับเอาเอง นะจัดที่วิทยุชุมชนคนละแม่แล้วล่ะค่ะแล้วก็เลื่อนขั้นไปอสมทหลังสวนตอนนั้นแม่รู้สึกว่าจะรำลึกความหลังนะคะตอนนั้นจัดเสาร์อาทิตย์นะคะคงจำกันได้บ้างนะดีเจหนุ่มดีเจเบนอะไรดีเจฟ้าอะไรนะสมัยนั้นนะคะดีเจโอดีเจแอนะคะอ่ะเกริ่นมาพอแล้วมาถึงแป้งเย็นเภสัชของเราบ้างนะคะแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะหอมไม่มีใครเหมือนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะก็มี3สี3กลิ่นชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจฟ้าคาเมล่าหอมแบบเบรนด์ลับหน้าค้นหาเขียวพินเซตหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายนะคะผู้หญิงก็ชอบผู้ชายก็ชอบสิคะผู้หญิงก็ใช้นี่เนาะผู้ชายก็ยิ่งชอบเลยรับรองติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนลองใช้ดูนะคะแป้งของเราก็เป็นแป้งที่อยู่ในใจของคุณนุ๊กปังมานานแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ชิงโชคแล้วนะคะเพราะทองแพงนั่นถึงจะลงมาแต่ก็แพงอยู่แพงเกินนะเพราะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวอะไรส่วนมากจะขึ้นนะช่วงนี้ก็ลงช้อนซื้อไว้ได้นะอย่าเชื่อดีเจมากดีเจก็ขาดทุนอยู่เหมือนกันในช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังเดี๋ยวโพยไปไหนโพยไปไหนอ๋อไม่ใช่โพยนั่นค่ะนะกลางเดือนสิ้นเดือนอะไรแบบนี้นะแต่ก็ขอให้คุณฟังโชคดีทุกท่านนะไม่ว่าจะกลางเดือนหรือสิ้นเดือนนะงานเพลงเดี๋ยวดูก่อนอ่านนะคะสวัสดีค่ะฝากเพลงรอสายคนใจดำสิริพรอภัยพงษ์หนึ่งงานเพลงนะคะพี่อิทรักขาวหลังสวนคนสวยคนดีคนเก่งเช่นเดียวกันกับลงแล้วลงอีกอิสระพงษ์นะคะสื่อสารมาจากหนุ่มบางลึกค่ะแล้วก็ฮักแฮงตั๊กแตนชลดาอันนี้อะไรนะถ้ำสิงห์น้องวินะคะปลายฟ้าที่จริงขอมาหลายแต่ว่าเราอ่านเฉพาะที่ดูเวลานะคะปลายฟ้าพี่อีทธนารายค่ะหลังสวนเหมือนกันนะคะหลังสวนพะโต๊ะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะงานเพลงเบิ้ลใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปฟังอีกหนึ่งงานเพลงค่อยเข้ามาพบกัน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: บ้านคุณหรือเปล่าคุณต้องใช้อยู่ก็ต้องหอมไกลไปถึงข้างบ้านคนอื่นป้าข้างบ้านอะไรประมาณนี้นะคะที่ว่าหอมไกลไปถึงข้างบ้านไม่เกินจริงนะหอมได้ขนาดนี้ต้องสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเท่านั้นคนที่เคยใช้บอกว่าหอมติดผิวมากนะคะเนี่ยยังดมตัวเองอยู่แล้วก็ผิวจะดูใสขึ้นนะคะสาวตัวหอมผิวใสใครก็อยากอยู่ใกล้อันนี้ใช่เลยนะผิวใสค่ะนะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปสองกลิ่นหอมคนละแบบสีเขียวไรซ์มิลค์มีความหอมนวลๆละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ผลไม้ค่ะนะหอมจริงเจ๋งนะอาบบ้านนี้ก็หอมไกลไปถึงบ้านนู้นเชื่อมเชื่อก็ต้องลองนะคะไปพิสูจน์กันพี่ธนรายบอกว่าอากาศสดใสค่ะสดใสรับโชคนะคะแล้วก็พี่อะไรนะปริยาสาวสวยหมู่ห้านาพยาประจำหมู่บ้านนะคะคอยน้องใต้ต้นกระโดนเนี่ยรีบพูดเพื่อที่จะเปิดให้ทันไม่ทันไปฟังกันเลยค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะมาถึงช่วงที่รีบเร่งอย่างเร็วไวก็คือเวลาจะหมดแล้วอ่ะแป้งเนียนเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังพร้อมกับสบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟด้วยค่ะนะอย่างที่เกริ่นกันมาแม้วันนี้รีบมากเลยนะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังทันเวลานะยังไงก็ไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยแล้วดูแลรักษาสุขภาพดีๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกยืนยันความมั่นใจการค้าไทยยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้แทนธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรเปียนว่าผู้แทนธุรกิจยืนยันความมั่นใจและการรับฟังความคิดเห็นหารือมาอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศพร้อมทั้งยืนยันการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวการเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตลอดจนช่วยสนับสนุนและการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA นอกจากนี้ยังมีการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลดีต่อไทยและสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบอื่นๆได้แต่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามเป้าหมายปี70หรือไม่นั้นอยู่ที่คณะกรรมการ OECD เป็นผู้พิจารณาสจร.ตร.ชื่นชมตำรวจหญิงโครงการพระราชดำริช่วยชีวิตทารกแฝดในนาทีวิกฤตพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริหลังจากเข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีท่ามกลางช่วงเวลาทุกวินาทีมีความหมายโดยสามารถช่วยเหลือทารกแฝดคนแรกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีการเปิดเส้นทางนำส่งมารดาไปยังโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อให้แพทย์ทำคลอดทารกแฝดอีกคนได้อย่างปลอดภัยสะท้อนถึงความพร้อมความรู้ความกล้าตัดสินใจและหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์โดยดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงสรรผบ.หมู่กองกำกับการ6บก.จร.เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพระราชดำริพร้อมกำลังตำรวจที่เข้าช่วยเหลือได้ให้ความรู้จักการฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือผู้คลอดบุตรจากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าประเมินอาการและการช่วยเหลือทารกในเบื้องต้นโดยมีการเช็ดทำความสะอาดใช้ลูกยางแดงดูดของเหลวในปากและจมูกก่อนกระตุ้นร่างกายทารกอย่างถูกวิธีจนทารกส่งเสียงร้องแรกของชีวิตได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจแก่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกคนในที่เกิดเหตุสหรัฐผลิตเหรียญรูปทรัมป์โรงกษาปณ์สหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกษาปณ์มูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐโดยมีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบรเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมที่เคยเป็นภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามการจัดทำเหรียญนี้ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืม ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: MCOT Radio Network ช่วงอบจพบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจพบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

เลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้นย่อมจะต้องมีทั้งวิชาความรู้ทั้งหลักธรรมทางศาสนาเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำหรับใช้กระทำการงานสิ่งหลังเป็นปัจจัยสำหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติการงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะรายการอบจพบประชาชนค่ะเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับยุ้ยเช่นเคยค่ะสกาวรัตน์นาคสุวรรณวันนี้มาพร้อมกับคุณจรัญยศสายทองนะคะในช่วงรายการอบจพบประชาชนค่ะเช่นเคยนะคะเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.นะคะแต่ว่าวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ยุ้ยค่ะดูแลกันไปนะคะขออนุญาตนำเรียนในช่วงแรกก่อนเลยแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้ภารกิจในส่วนของคณะผู้บริหารนะคะมีตั้งแต่เช้าเลยค่ะช่วง 8:30 น.วันนี้นะคะอบจ.ของเราจัดโครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรค่ะประจำปี2569นับว่าเป็นครั้งที่7แล้วนะคะที่โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามอำเภอละแมค่ะแล้วก็ในช่วง 8:30 นาทีวันนี้ท่านนายกนพรอุสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านไปเป็นประธานเปิดงานกีฬาสนามกีฬาแล้วก็พิธีมอบสนามเด็กเล่นนะคะให้กับโรงเรียนบ้านเขาถล่มค่ะ 9:00 นค่ะก็มีงานนะคะเป็นพิธีเปิดกีฬาสีภายในชื่อว่าร่มไม้แก้วเกม69นะคะที่สนามโรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีค่ะ งานนี้ท่านนายกก็มอบท่านรองประธานสภานะคะท่านพันธนีมิ่งขวัญให้เป็นประธานเปิดงานส่วนในช่วงบ่ายนะคะ 13:30 นาทีวันนี้ค่ะจะมีการจัดกิจกรรมวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปี2559นะคะที่ห้องประชุมอำเภอสวีค่ะท่านนายกก็มอบท่านสจ.อำนวยนะคะให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะส่วนช่วงเวลานี้ 11:00 นะคะเรามีการรับคณะศึกษาดูงานด้วยนะคะมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจำนวน60คนนะคะที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริค่ะก็ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริเนี่ยหลังจากที่อบจ.ชุมพรได้รับมอบนะคะในการเข้ามาดูแลก็เรียกได้ว่าพัฒนากันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือแบบพลิกฟื้นเลยนะคะท่านนายกให้ความสำคัญมากเรียกได้ว่าตอนนี้ใครจะไปวิ่งออกกำลังกายยามเช้ายามเย็นได้สบายเลยนะคะมีความรู้สึกแบบอุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมไปถึงที่นี่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะแล้วก็มีคนเดินทางมาศึกษาดูงานกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะถ้าเฉลี่ยเนี่ยที่เรียกได้ว่าวันหนึ่งประมาณ 1-2 คณะต่อวันนะคะก็มีการทำสถิติจำนวนผู้ที่เข้ามาขอศึกษาดูงานหรือว่าเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาจำนวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็จะมีฐานแต่ละฐานให้ผู้ที่มาเรียนรู้เนี่ยสามารถแจ้งความต้องการมาได้ว่าท่านมาเนี่ยจะฟังบรรยายแค่ที่อาคารแปดเหลี่ยมหรือเปล่านะคะถ้ามีการฟังบรรยายเนี่ยเราก็จะมีคลิปมีวิดีทัศน์ในการสรุปที่มาของโครงการแล้วก็เรียกได้ว่าทำไมถึงมีแก้มลิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะรักษาเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเสด็จมาจังหวัดชุมพรแล้วท่านมาทำโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริหรือว่าแก้มลิงชุมพรเอาไว้ให้เนี่ยเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวชุมพรอย่างไรนะคะแล้วก็มันจะมีคำที่ติดอยู่ในหัวใจพวกเราทุกคนนะคะก็คือด้วยพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นค่ะก็จะหาข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะที่อาคารแปดเหลี่ยมตัวนี้ก็จะเป็นความรับผิดชอบของกองการท่องเที่ยวและกีฬานั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีการรับผิดชอบในแต่ละโซนนะคะที่ท่านนายกมอบหมายไปไม่ว่าจะเป็นกองสวัสดิการสังคมก็จะดูแลในเรื่องของโซนที่บริเวณศาลพระราชา

0: ะคะแล้วก็จะมีร้านกาแฟเป็นเรียกได้ว่าเป็นโรบัสต้าชุมพรนะคะซึ่งอยู่ในหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดชุมพรที่นั่นเราก็จะมีการสาธิตในเรื่องของกาแฟว่าจะต้องมีการคั่วบดดิบแล้วก็ชิมอย่างไรนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่านที่จะเข้ามาศึกษาดูงานเนี่ยอาจจะต้องติดต่อล่วงหน้าแล้วก็แจ้งความประสงค์มาก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือเป็นเจ้าหน้าที่จากอบจ.นี่แหละค่ะที่จะต้องมีภารกิจมีหน้าที่ในการทำงานในแต่ละวันอยู่ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่ศูนย์ศาลพระราชาเนี่ยเราก็จะไปก็ต่อเมื่อมีคณะเข้ามาศึกษาดูงานเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้เห็นแล้วก็ต้องกราบขออภัยจริงๆสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าบางท่านเนี่ยบางทีอ่ะท่านก็เหมือนแวะเข้าไปแล้วก็ไปเยี่ยมชมไปถ่ายรูปไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นคอมเมนต์เองนะคะเห็นบางทีบอกว่าเห็นมีร้านกาแฟแต่ทำไมไม่เห็นเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องเป็นการแบบเหมือนแจ้งมาล่วงหน้าแล้วเราก็จะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงจุดต่างๆด้วยนะคะมีหลายจุดมากเลยไม่ว่าจะเป็นฐานบ้านคนมีน้ำยาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะมีจิตอาสามีพี่ๆที่เขาเรียกได้ว่าอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเข้ามาให้ความรู้นะคะแล้วก็อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรตรงเนี้ยมีหลายฐานมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะถ้าเกิดว่าประสงค์ที่จะเข้าไปเรียนรู้รวมกลุ่มกันก็ได้นะคะคราวที่แล้วก็จะมีกลุ่มเป็นกลุ่มพลังสตรีหรือว่ากลุ่มจากชุมชนของทางเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขารวมกลุ่มกันได้ประมาณ 20-30 คนแล้วก็อยากจะเข้าไปทำสาธารณประโยชน์จะทำอะไรก็ได้นะคะขอให้บอกมาก็เพียงแค่มีหนังสือเข้ามานะคะแล้วก็เรียนท่านนายกแล้วก็บอกว่าในกลุ่มของท่านจำนวนกี่คนประสงค์จะเข้ามาที่โครงการแล้วก็อยากจะทำอะไรนะคะคือบางคนก็บอกว่าอยากจะมาเห็นแล้วอยากมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งมากวาดขยะก็ได้ลูกมาเก็บขยะก็ได้นะลูกนะหรือว่าจะมาทำแบบออกฐานแล้วก็ทำสบู่ทำอะไรเรียนรู้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถมามีส่วนร่วมได้ในโครงการนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นของทุกคนเป็นของประชาชนทุกคนค่ะเพียงแต่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีหน้าที่ในการดูแลแล้วก็รักษาแล้วก็เรียกได้ว่าสืบสานและต่อยอดต่อไปเท่านั้นเองนะคะก็นำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบค่ะเพื่อความสบายอกสบายใจนะคะว่าท่านนายกโต้งนะคะดูแลอย่างแน่นอนแล้วก็ตอนนี้มีการขยายไปในส่วนพื้นที่อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนบริเวณลิงพ่นน้ำด้านหลังนะคะก็มีการปรับปรุงปรับแต่งปรับพื้นที่เปิดโล่งนะคะไม่ให้กลายเป็นที่ที่แบบว่ามืดทึบแล้วก็กลายเป็นเหมือนแหล่งมั่วสุมอะไรเงี้ยคือไม่มีแล้วตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็ตอนนี้สามารถที่จะไปแคมปิ้งก็ได้นะคะไปจอดรถแคมป์คาร์เลยได้หมดเลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะในระหว่างที่พูดคุยไปเรื่อยๆนี้นะคะสามารถที่จะประสานงานได้เลยนะคะดิฉันก็จะพูดไปเรื่อยๆเลยแล้วก็รวมไปถึง เราจะเห็นว่าเย็นๆนะคะบางช่วงเนี่ยก็จะเริ่มมีเป็นฟู้ดทรัคนะคะเขาไปจอดแล้วก็ขายของยามเย็นเรียกได้ว่าใครที่ไปออกกำลังกายที่นั่นก็สามารถจะถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากเนาะเขาบอกว่าสวยมากบางจุดนะคะโดยเฉพาะจุดที่เห็นเป็นสะพานรถไฟอ่ะสวยจริงๆแล้วก็มีฟู้ดทรัคไปจอดเขาก็ไปวิ่งออกกำลังกายกันบางคนก็ไปปั่นจักรยานนะคะแต่ว่าขอร้องเรื่องเดียว ก็คือว่าอย่าให้อาหารลิงนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโอ้สงสารจังเลยลิงเขาจะหากินยังไงถ้าคุณเริ่มให้อาหารเขาเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเมื่อนั้นนี่คือเรียกได้ว่ามันจะเริ่มเป็นภาระให้กับประชาชนที่เขาอยู่อาศัยแถวนั้นจริงๆเพราะว่าลิงเขาจะเริ่มลงมาแล้วเริ่มลงมาหาคนนะคะหาอาหารนั่นเองเอาล่ะตอนนี้11:23 นะคะดิฉันมีนัดอยู่กับผู้ชายนะคะซึ่งรอดิฉันมานานแล้วนะคะในช่วงต้นของเรานี้เราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจกองช่างนะคะชุดเครื่องจักรกองช่างอบจ.ชุมพรกับท่านนายช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะนายช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างนะคะอบจ.ชุมพรตอนนี้รออยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะท่านนายช่างสมพรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะรอนานนิดนึงวันนี้พอดีว่าโม้ยาวไปหน่อยนะคะ
1: ได้เลยครับพร้อมครับ
0: พร้อมนะคะมีโครงการที่แล้วเสร็จ 100% บ้างไม่เอ่ยสัปดาห์นี้
1: โอ้ ในที่เหลือเสร็จไป1โครงการครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในพื้นที่ขุดลอกสระน้ำนะครับตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับเสร็จการครับผม
0: อ๋อขุดลอกที่วังตะกอนี่คือเสร็จแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วชุดเครื่องจักรที่ปฏิบัติงานอยู่ในตอนนี้มีกี่โครงการคะ
1: ตอนนี้วันนี้7โครงการครับผม
0: 7โครงการด้วยกันเริ่มต้นได้เลยค่ะโครงการที่1ค่ะ
1: ครับผมเป็นการปรับพื้นที่โครงการก่อสร้างสำนักงานที่อบจ.ชุมพรนะครับที่หนองใหญ่นะครับผม
0: ค่ะ
1: จุดนี้ตอนนี้วันนี้ หยุดนะครับหยุดมาเป็น3-4วันแล้วครับไปย
0: ศโอ้นี่ท่านนายจ้างสมพรไอ้ปรับพื้นที่สำนักงานเนี่ยพี่จะทันได้อยู่ไหมคะเดี๋ยวไม่กี่ปีจะเกษียณแล้วนะ
1: ผมได้อยู่ครับผมยังได้อยู่นะ
0: ทันใช่ไหมทันใช่ไหม
1: ครับผม
0: พี่ทันได้ขึ้นบันไดใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: โอเคโอเคแซวโอเคค่ะโครงการที่สองค่ะ
1: โครงการที่สองก็เป็นการปรับปรุงสนามฟุตบอลภูมินะครับสนามฟุตบอลหนองใหญ่เหมือนกันนะครับจุดนี้ก็หยุดเหมือนกันนะครับต
0: ั
1: วน
0: ี
1: ้ทำไม่ได้ครับฝนตกครับผม
0: ค่ะฝนตกนะคะต้องยังไงต้องรอให้ดินเขาแข็งนิดนึงเนาะ
1: ครับผม
0: โครงการที่สามค่ะ
1: จุดที่สามเป็นการขุดลอกปากคลองจมูกโพรงนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้จะมีเครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ2คันนะครับรถแท็กเตอร์1คันนะครับจุดนี้ 80% แล้วครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ชุดที่4ค่ะ
1: จุดที่4นะครับเป็นการเกรดซ่อมถนนนะครับเกรดบทอัดซ่อมถนนในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์1คันนะครับรถบทแสนเตือน1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: ได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 60% นะครับผม
0: ค่ะ
1: ใกล้แล้วครับ
0: ชุดที่5ค่ะ
1: ต่อไปชุดที่5นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำพื้นที่ตำบลตะลุยนะครับพื้นที่หมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่7ตำบลตะลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไอริกบูมยาวนะครับ1คันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 30% นะครับผมจะเข้าครับครับผม
0: ต่อไปชุดที่6ค่ะ
1: ที่6นะครับเป็นการขุดลอกสระหลวงนะครับหมู่ที่12ตำบลนาจักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับ
0: ค่ะ
1: เพิ่งเริ่มเข้าดำเนินการเหมือนกันนะครับได้ประมาณ 10% ครับผม
0: ค่ะชุดที่7ค่ะ
1: ชุดที่7ชุดสุดท้ายเป็นการขุดลอกปากคลองบึงปากคลองปึกตาเพชรนะครับเขาเรียกปึกตาเพชรเป็นธนาคารปูนะครับธนาคารปูม้าที่หมู่ที่8ตำบลบางสนนะครับอำเภอปักทิวจังหวัดชุมพรนะครับ
0: ค่ะ
1: จุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับเพิ่งจะย้ายเข้าไปดำเนินการนะครับย้ายเข้าไปเมื่อวานนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ดำเนินการครับผม
0: โอ้อันนี้ขุดลอกปากคลองแสดงว่ายังไงคะคือเรือออกไม่ได้นะ
1: มันเป็นเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่คลองกับทะเลนะครับ
0: ที
1: ่ทะเล
0: บางทีเรือเล็กออกทะเลไม่ได้เพราะว่าตื้นเขิน
1: ได้ครับผมครับผมมีตะกอนดินเข้ามาครับครับผม
0: ค่ะเจ็ดโครงการเรียบร้อยแล้วเหรอคะเนี่ยทำไมเร็วจังมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะ
1: ไม่มีอะไรครับผม
0: สักนิดไม่มีนี่คุณคะโทรศัพท์คุณลบรูปบ้างก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าส่งงานมาไม่ได้มันแฮงขนาดนั้นหรือไม่ก็ถอยใหม่ได้เลยนะคะ
1: ครับผมครับขอบคุณมากครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณท่านในช่างสมพรนะคะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะในช่างเครื่องกลอาวุโสนะคะจากกองช่างอบจ.ชุมพรแซวกันค่ะเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยจะต้องส่งรูปเกี่ยวกับเวลาลงหน้างานเนี่ยก็คือพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน้างานเนี่ยบางทีเราก็อยากจะโชว์ให้ได้เห็นเนาะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นบ้างว่าเขาก็ทำงานอยู่หน้างานไม่ได้มาอยู่ใกล้ชิดไม่ได้ท่านนายกไม่ได้เห็นหน้าใกล้ๆนะแต่ว่าก็อยากลงรูปบ้างแต่ว่าเครื่องเขาเต็มค่ะความจำเต็มโทรศัพท์เต็มนะคะเมมเต็มคือแบบโอ้ยกว่าจะส่งรูปได้แล้วคือดิฉันก็เกรงใจทางสถานีมากนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยกว่าจะส่งกันได้ก็หลายทุ่มอยู่นะคะก็ต้องขอบพระคุณทางทีมพี่ๆจากสวทชุมพรด้วยนะคะที่ให้ความกรุณาเพราะว่าส่งดึกแค่ไหนก็ยังทำให้นะคะทำให้สามารถมีรูปที่จะโชว์ได้ในรายการนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าเขาก็บอกว่าเครื่องเขาแฮงพี่ยุ้ยส่งไม่ได้จริงๆก็นะคะเคลียร์มั่งก็ได้นะคะเคลียร์มั่งแล้วก็ลบออกไปบ้างนะคะแล้วก็จะได้ส่งได้ค่ะหรือไม่ก็ซื้อใหม่เลยนะคะขออนุมัติผบ.ทบ.ที่บ้านนะคะแล้วก็ซื้อใหม่ค่ะ10:28 นค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้ามีสัมภาษณ์ ก็จะเกี่ยวเนื่องกับชุดเครื่องจักรที่พูดมานี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จริงๆในพื้นที่แต่จะเป็นใครนั้นพักสักครู่ค่ะ

11:33 น.ค่ะคุณฟังค่ะยังคงอยู่กับยุ้ยนะคะรายการอบจพบประชาชนค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังข่าวต้นชั่วโมง11:00 น.นะคะถ้ารับฟังทางวิทยุก็สวทชุมพร FM 100 MHz นะคะและที่อสมทหลังสวนค่ะ 104.75 นะคะสามารถติดตามรับฟังได้ใครที่บ้านยังมีวิทยุอยู่นะคะก็สามารถจะเปิดทิ้งไว้นะคะฟังเพลินฟังเพลงแล้วก็ฟังเรื่องราวข่าวสารนะคะบ้านเราก็ฟังรายการอบจพบประชาชนค่ะหรือถ้าเกิดว่าติดมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือนะคะก็อาจจะเปิดเรียกได้ว่าเล่น Facebook ใช่ไหมคะเล่น Facebook ก็กดสวทชุมพรนะคะมันก็จะเห็นตัวแดงๆวงๆติ๊กเข้าไปนะคะก็จะขึ้นเป็นไลฟ์สดนะคะหรือถ้าอบจชุมพรกดแชร์ไลฟ์ทันนะคะก็จะมีในอบจชุมพรด้วยนะคะก็จะเป็นไลฟ์สดเหมือนกัน2ช่องทางค่ะเจอกันได้นะคะเรียกได้ว่าก็เห็นหน้าคนจัดด้วยนะคะตอนนี้ค่ะอย่างที่นำเรียนว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับ1ท่านที่อยู่ในช่วงของภารกิจที่เราเอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะชุดเครื่องจักรของอบจชุมพรค่ะท่านเรียกได้ว่าเป็นผู้แทนของประชาชนนะคะของหลังสวนนะคะในเขตที่1ค่ะขออนุญาตนะคะที่เราจะเรียนสัมภาษณ์กับท่านไพฑูรย์

0: ของพิทักษ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเขตที่1นะคะหรือว่าท่านสจจ.นะคะสวัสดีค่ะท่านสจ.คะ
1: สวัสดีครับคุณยุ้ยและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะโอ้โหรูปขึ้นมานี่หล่อมาเลยนะคะมีรูปประกบอยู่หน้าจอค่ะท่านสจ.คะก็นำเรียนท่านสจ.เลยตอนนี้ภารกิจงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ปกติเรียบร้อยดีครับโดยการอนุมัติในงบประมาณ
0: ค่ะ
1: ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็คือท่านนายกก็พอนะครับความกรุณาในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาในหลายเรื่องด้วยกันครับคุณยุ้ยครับ
0: ค่ะเพราะอย่างที่พี่จอร์ดได้เรายุ้ยเคยได้เรียนถามท่านสจ.จอร์ดก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วในพื้นที่ของหลังสวนเขตหนึ่งเรียนถามก่อนเลยว่ามีพื้นที่ไหนบ้างคะ
1: พื้นที่ของตำบลท้าวตำบลแล้วก็ตำบลบ้านขวนครับสามตำบลในพื้นที่อำเภอหลังสวนครับ
0: ตำบลบางมะพร้าวแล้วก็อะไรนะคะบ้านควร
1: บ้านควรแล้วก็นาทยาครับ
0: อ๋อค่ะส่วนใหญ่ทั้ง3พื้นที่นี่คือติดชายทะเลไหมคะ
1: ขาดหายนะครับคุณยุ้ย
0: เสียงหายใช่ไหมคะค่ะทั้ง3พื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ที่ได้รับเรื่องจากพี่น้องประชาชนนะคะส่วนใหญ่แล้วจะประสบกับปัญหาอะไรมากที่สุดคะ
1: สองประเด็นหลักๆในเรื่องของลำดับแรกที่รับการประสานงานมากที่สุดก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน
0: ค่ะ
1: ก็คือในเรื่องของถนนหนทางต่างๆนะครับที่มันเป็นพื้นที่กว้างก็ยังมีความเขาเรียกว่าต้องรับการพัฒนานะครับโดยหลายฝ่ายทั้งเป็นท้องถิ่นระดับพื้นที่และก็ระดับอบจ.แล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะ
1: ภาคของรัฐบาลที่จะต้องมาร่วมมือเขาเรียกว่าบูรณาการร่วมกันระหว่างอบจกับท้องถิ่น
0: อ
1: บตตอนนี้ครับ
0: ค่ะในภาพในภาพตอนนี้ของพี่จอร์ดนะคะก็จะเป็นถนนเส้นที่กำลังเหมือนลาดยางมาตอยแล้วก็มีจมูกโพรงด้วยอยากให้ท่านสจ.ได้นำเรียนพี่น้องประชาชนสักนิดนึงค่ะ
1: อ๋อก็ขออนุญาตอย่างนี้ครับณปัจจุบันนี้นะครับณวันนี้ก็คือท่านยกมาปอนมุสิตเนี่ยท่านได้อนุมัติเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นรถเกรดเดอร์รถบดอัดรถน้ำนะครับมาทำงานร่วมกับอบต.บ้านควรนะครับซึ่งอบต.เป็นอบต.บ้านควรท่านนายกสมเกียรติวารีก็ร่วมมือกันในการอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับพัฒนาพื้นที่ปรับพื้นผิวถนนลูกรังบริเวณภายในตำบลบ้านควรทั้งตำบลครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งมาปฏิบัติการได้ประมาณสัก4 วันวันนี้ครับ
0: ค่ะ
1: ถือว่าเป็นการร่วมมือและการตามนโยบายและทำงานร่วมกันครับท้องถิ่นจังหวัดและก็ท้องถิ่นอบต.ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ตรงตามภารกิจเลยนะคะเสร็จแล้วไหมคะถนนในภายในอบต.บ้านควรตอนนี
1: ้ยังต้องใช้ระยะเวลาอีกนานครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณเกือบ40 กิโลเมตรครับนี่ยังเป็นถนนลูกรังฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่ต้อง
0: ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว
1: บนในแต่พื้นที่ครับ
0: ค่ะอ๋อระยะทางรวมๆแล้วประมาณเกือบ40 กิโลเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับเพราะมันจำนวนซอยเล็กซอยน้อยเยอะฮะแต่ว่าผมร่วมมือจากอบต.บ้านควรเขาสนับสนุนน้ำมัน
0: ก็
1: อ๋อไม่มีปัญหาอะไรครับด้วยความยินดีครับ
0: ค่ะอ๋อแสดงว่าบ้านควรนี่เน้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานก็คือถนนค่ะของบางมะพร้าวนะคะ
1: ของบางมะพร้าวตอนนี้หลักๆก็คือการแก้ปัญหาในระดับของปากท้องพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะครับที่มันมีปากคลองร่องน้ำที่ตื้นเขินอยู่ตลอดเวลาตามสภาวะของภูมิอากาศคลื่นลมนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ได้รับความกรุณาจากท่านนายกทีมงานกองช่างอบจ.ชุมพรเนี่ยได้นำรถแบ็คโฮรถเก็บรถแท็กเตอร์อะไรเงี้ยครับเข้ามาขุดลอกปากคลองจมูกโพรงตรงนั้นมันติดหมู่ที่8กับหมู่ที่10ตำบลบางมะพร้าวซึ่งเป็นพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่จะต้องประกอบอาชีพทุกวันแท้ทุกวันถ้าว่ามีตะกอนทราย
0: ทับถม
1: มาปิดปากร่องเนี่ยทับถมเนี่ยก็เรื

0: ก็ไม่สามารถที่จะออกร่องน้ำได้เข้าออกก็ลำบากในช่วงเวลาที่น้ำลงต่ำสุดครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นการแก้ปัญหาตรงนี้ที่น้องชาวประมงส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพชาวประมงเป็นหลักซึ่งอบจ.ชุมพรโดยท่านนพพลติดต่อเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วนะครับผมก็ทำหน้าที่ประสานงานในการนำเครื่องจักรนะครับมาขุดลอกปากคลองจมูกโพรงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวประมงหมู่8หมู่10ตำบลบางมะพร้าวครับ
1: ประมาณกี่ครัวเรือนได้คะหรือว่าที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะ
0: ท่านจำนวนลำเรือก็ตกประมาณอยู่ประมาณสัก 7-80 ลำเรือครับเท่ากับลำประมาณนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ท่านในช่วงที่มรสุมเรือไม่สามารถเข้าออกปากคลองจมูกโพรงได้เขาก็จะไปจอดที่อื่นอย่างเช่นที่บริเวณในคลองหลังสวนหรือว่าคลองบางมั่นหาดคอเขาของตำบลนพยาอะไรเงี้ยครับก็จะหลบขึ้นหลบแต่ถ้าเรือเข้าออกได้สะดวกก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ70ขึ้น70ลำได้ครับ
1: ค่ะจำได้ว่าชื่อของร่องน้ำตรงจมูกโพรงที่มันตื้นเขินนะคะท่านสจ.ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยมีการนำเสนอในที่ประชุมด้วยตรงนี้ได้มีการติดตามความคืบหน้าไหมครับว่าถึงไหนแล้ว
0: เคยได้เสนอในที่ประชุมในระดับประเทศนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าทีนี้เนี่ยมันถ้าไอ้ทางอบจ.เนี่ยมาแก้ปัญหาดำเนินการขุดลอกเนี่ยก็คือเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นก็เรียกว่าเฉพาะหน้าเป็น
1: การบรรเทาเบื้องต้น
0: ไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เบื้องต้นไปนะครับแต่การที่จะไปทำให้เกิดประโยชน์ระยะยาวนั้นครับก็ต้องเป็นงบประมาณจำนวนมากที่จะต้องอย่างเช่นทำเขื่อนกันคลื่นเขื่อนกันทรายนะครับขุดลอกให้มีความลึกมากขึ้นกว้างมากขึ้นอันนั้นคือต้องใช้งบประมาณเยอะอันนั้นก็ต้องผ่านต้องผ่านของระดับ
1: สภา
0: ต่างๆนะครับผ่านสภาของส่วนราชการอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกรมเจ้าท่าหรือกรมโยธานะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับตรงนี้นะครับซึ่งมีงบประมาณสูงแต่อบจ.นี้ก็คือต้องมาแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ก่อนนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วแต่ช่วงมรสุมนะครับ
1: ค่ะที่จำได้เพราะว่าจัดรายการมาเป็นเกิน10ปีค่ะแล้วก็ทุกปีจะต้องมีการขุดลอกจมูกโพรงตลอดถูกไหมคะแล้วก็สัมภาษณ์ท่านสจ.ทุกปี
0: ถูกครับ
1: ใช่เราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเราทำแบบนี้ทุกปีเนี่ยมันน่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าจะเป็นอะไรล่ะ1 2 3ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ทางอบต.บางมะพร้าวอบจ.ก็พยายามที่จะผลักดันนะฮะเพราะว่าได้รับข้อเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนชาวประมงมาตลอดว่าเอออยากให้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรมีร่องน้ำสะดวกขึ้นเรือเยอะขึ้นพี่น้องชาวประมงเขาก็สามารถเรียกว่ามีอาชีพที่มั่นคงขึ้นอย่างเงี้ยครับมีรายได้มากขึ้นที่สามารถที่จะไปดูแลครอบครัวเขาได้ดีกว่านี้อีกสักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ได้รับการประสานงานตลอดก็ต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในการที่จะผลักดันในโครงการใหญ่ๆเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวให้กับพี่น้องประชาชนชาวประมงพื้นบ้านนะครับ
1: ค่ะของบางมะพร้าวมีตรงจุดอื่นอีกไหมคะท่านสจ.คะ
0: บางมะพร้าวส่วนใหญ่ถ้าเป็นโครงสร้างก็ใกล้จะเป็นพื้นที่แต่ว่ายังมีบางส่วนนะครับก็อบจ.ก็จะเข้าไปสนับสนุนเป็นโครงการไปล่าสุดทางนายกองค์การจังหวัดชุมพรท่านนุพพลนุสิทธิ์ก็ได้สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตนะครับให้กับตำบลบางมะพร้าวมา2ช่วงนะฮะล่าสุดก็เป็นถนนของอบจเองที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางมะพร้าว
1: ค่ะ
0: ส่วนถนนที่อบจจากอบจเป็นลักษณะของโครงสร้างคสล.ถนนคอนกรีตอะไรเงี้ยก็จัดสรรในปีงบประมาณของแต่ละไปตามลำดับนะครับก
1: ็
0: เช่นเดียวกับตำบลนพยาครับท่านนายกบุตรพรก็จัดสรรงบประมาณในเรื่องของการก่อสร้างถนนเส้นต้นติดคอนกรีตให้นพยาที่มาคุยจะมาตามล้านกว่าบาทถนนคสล.ก็ปิดเสริมเด็กอีก2ล้านกว่าบาทของหมู่ไอ้2ล้านของหมู่9เป็นนพยาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนอยู่นะครับก็จะเรียกว่าประมาณให้กับ 3ตำบลใกล้เคียงกันนะครับ3ลำดับความสำคัญในการ

0: ก้ไขปัญหาครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าด้วยความเท่าเทียมทั้ง3ตำบลนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะปัญหาเรื่องอื่นๆล่ะคะของพี่น้องประชาชนปัญหาปากท้องในปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่ามีถึงท่านสจ.บ้างไหมคะ
0: ปัญหาปากท้องใหญ่พี่น้องก็เขาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเกษตรค้าขายก็ภาวะรายได้ก็คงจะขึ้นลงตามปากท้องตลาดกันเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็ส่วนใหญ่เป็นสวนปามสวนทุเรียนสวนมังคุดนะครับก็นี่ก็คงรู้กันอยู่นะครับว่าราคาเป็นยังไงน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: นี่ต้องผู้หลักที่เห็นนะครับที่จะต้องปัญหากันต่อไปนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นในการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้ามีส่วนร่วมก็ต้องปฏิบัติตามกรอบนโยบายที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งไม่ผิดระเบียบเป็นความที่ท่านนายกมาพอดูเนี่ยได้แถลงต่อสภาไว้ที่หนึ่งที่ท่านจะให้ก่อสถานงานในพื้นที่ของแต่ละตำบลว่าแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำสาธารณะหรือว่าหนองคลองบึงต่างๆที่สามารถจะนำน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เพื่อการเกษตรหรือว่าอื่นๆได้เนี่ยก็จะดำเนินการให้ในส่วนที่สามารถได้รับการอนุญาตจากพื้นที่นั้นทำหนังสือไปก็ผมก็ประสานไปอยู่ของตำบลนาพญา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับสองโครงการก็คือว่าขุดลอกปากคลองบางมั่นเพื่อให้กับพี่น้องประกอบอาชีพชาวประมงนะครับซึ่งก็รอการพิจารณาจากกองช่างและก็ท่านนายกอยู่นะครับเพราะตอนนี้เครื่องจักรก็ติดภารกิจอยู่นะครับส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการขอสร้างสะพานคอสอรอนะครับซึ่งชำรุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเสนอต่อไปของหมู่15บ้านห้วยจระเข้นะครับหรือต่อการขุดลอกน้ำสาธารณะที่หมู่19บ้านเขาดินตำบลนาพญาอันนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณารอเครื่องจักรอีกเหมือนกันนะครับเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่ที่นักเรียนเขาใช้ประโยชน์ในการลดการเกษตรครับ
1: ค่ะดูเหมือนว่าที่นาพญาเนี่ยแหล่งน้ำค่อนข้างมีเยอะเลยนะคะ
0: ก็จริงๆแล้วแหล่งน้ำผ่านเยอะเป็นคลองเป็นอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเป็นแหล่งน้ำสาธารณะน้ำใหญ่ๆชั้นใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่ยังต้องได้รับการปรับปรุงส่วนหนึ่งก็มันเข้าใช้ได้แต่ว่ามันอยู่ห่างไปพื้นที่กันนะครับกับส่วนที่จะใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนที่ใกล้เคียงที่สุด
1: ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้หลายๆท่านก็เริ่มที่จะลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ดูว่าในพื้นที่ของตนเองเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่เป็นแหล่งน้ำสามารถจะไปขุดลอกเพื่อเตรียมที่จะสำรองเอาไว้เพราะว่าเวลามันแล้งแล้วตอนนี้คือมันแล้งจริงๆเลยนะคะท่านสจ.
0: ใช่ครับใน
1: ล
0: ำคลองที่น้ำถือว่าน้อยมากครับถ้าคิดถึงปริมาณพื้นที่เกษตรนะครับถือว่าน้ำน้อยมาก
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเกษตรกรส่วนใหญ่คือเวลาภัยแล้งทำไงคะคือซื้อน้ำเลยใช่ไหมหลังสวนนี
0: ่ฝั่งเป็นพื้นที่ผมเนี่ยยังมีการซื้อน้ำน้อยครับน้อยอยู่ยังไม่เหมือนกับพื้นที่บางอื่นที่อยู่พื้นที่ราชันสูง
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าพื้นที่มันพื้นที
1: ่
0: ป่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวนปาล์มอะไรเงี้ยเขาก็ส่วนน้ำเยอะแต่ว่า
1: ใช่ของสจ.ทุเรียนเยอะไหมคะในพื้นที่ฮัลโหลถ้าทางขึ้นลมจะแรงนะสจ.คะเหมือนสัญญาณท่านสจ.เองก็ขาดๆหายๆนะคะเนี่ย
0: แต่ผมอยู่ในบ้านนะ
1: เอาจริงเหรอคะ
0: คร
1: ับ ติดเน็ตแรงเหรอคะต้องเพิ่มสัญญาณเน็ตแล้วล่ะค่ะฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเสียงขาดๆหาย
0: ๆครับ
1: ค่ะต่อค่ะต่อกำลังถามว่าท่านสจในพื้นที่ท่านนี่ทุเรียนเยอะไหมคะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลูกทุเรียนเยอะไหมคะในพื้นที่ท่าน
0: อ๋อก็เยอะอยู่ครับเยอะอยู่แต่ว่าพื้นที่ที่สำหรับต้องใช้น้ำก็ยังมี

0: ว่าถ้าเทียบถึงปริมาณก็คือน้ำน้อยแต่ว่าการที่จะซื้อน้ำมาใช้เนี่ยก็มีบ้างเป็นบางส่วนนะครับแต่ไม่ถึงกับที่ว่าจะต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นนะครับ
1: ถ้ายังไงก็ฝากท่านสจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในพื้นที่มีจุดไหนยังไงที่พอจะขุดลอกแล้วเป็นแหล่งน้ำลำห้วยอะไรต่างๆน้ำสาธารณะแล้วถ้าเกิดขุดแล้วมันสามารถที่จะกักเก็บได้ก็จะได้พี่น้องประชาชนก็ได้นำมาใช้ประโยชน์นะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็จะพยายามอยู่สำรวจอยู่ให้ของแต่ละหมู่สำรวจว่าพื้นที่หมู่ไหนเนี่ยมีสระน้ำหนองน้ำสาธารณะที่สามารถปรับปรุงได้และจะไม่เป็นแหล่งน้ำที่กักเก็บน้ำให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ได้ก็จะพยายามดำเนินการในส่วนนั้น
1: ค่ะได้ค่ะท่านสจมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ
0: ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานใต้กรอบภารกิจที่อบจสามารถดำเนินการได้ถึงว่าจะนำเสนอเข้าสู่สภาตามข้อบัญญัติเป็นเรื่องปกติฮะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือหน้าที่ที่เราสามารถดำเนินการได้อยู่แล้วโดยเฉพาะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรภายใต้การนำของท่านนายกเป็นประธานท่านก็ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่สภาอบจสมาชิกสภาอบจได้เสนอไปแต่ว่าจะมาพิจารณาเป็นเรื่องๆนะครับตรงลำดับความสำคัญกันแต่ว่าไม่เคยเข้าทิ้งกันครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะกำลังเพื่อพี่น้องประชาชนภายใต้การนำของท่านนายกเป็นความมีสิทธิ์ครับพวกเราสมาชิกสภาก็รับที่จะบัตรที่จะได้บัตรนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกได้รับงบประมาณจากอบจมาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพรของเราครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้รายการอบจพบประชาชนนะคะต้องขอบพระคุณท่านสจ.ไพฑูรย์ทองพิทักษ์นะคะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเขต1ด้วยค่ะที่วันนี้สละเวลามาพูดคุยกันจริงๆอยากเรียนเชิญมานั่งคุยในรายการในห้องส่งนะคะแต่ว่าเกรงใจเพราะว่าเดินทางไกลด้วยนะคะแล้วท่านเพิ่งกลับจากกรุงเทพด้วยยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ก
1: ็
0: ด้วยความยินดีครับพวกเราสมาชิกสภาทุกคนก็ต้องขอบคุณท่านนายกอบจ.จุมพรขอบคุณกองช่างขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ขอบคุณที่วันนี้ครับที่ให้โอกาสสมาชิกสภาผมนายจุมพรพิทักษ์ได้เดินทางพูดคุยกับคุณดุลย์ตุลาในสิ่งที่น้องประชาชนในจังหวัดจุมพรนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเพจด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสจ.ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านสจ.ไพฑูรย์นะคะหรือว่าท่านสจ.จ๊อดนะคะคนนี้โหมุ่งมั่นตั้งใจมากก็เป็นคนทำงานจริงจังอีกหนึ่งท่านนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็คงจะไม่เลือกมาอย่างแน่นอนนะคะก็มีอะไรฝากท่านได้เลยนะคะทั้ง3ตำบลค่ะบางมะพร้าวบ้านควรนาพญานะคะก็3พื้นที่แต่ว่าฟังแล้วก็เบาใจนิดนึงนะคะที่ท่านบอกว่าแหล่งน้ำยังไม่ถึงกับขาดมากเหมือนพื้นที่อื่นๆที่อาจจะอยู่ในพื้นที่สูงนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะพี่น้องประชาชนก็เป็นหูเป็นตานะคะช่วยกันสอดส่องดูว่าตรงไหนที่มันจะช่วยเรื่องใดก็ตามค่ะเราสามารถที่จะมาแชร์เพื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่นะคะในสังคมนี้ก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะ11:52 เดี๋ยวขออนุญาตฝากเรื่องอื่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะปล่อยให้ฟังเพลงกันนะคะทิ้งท้ายการอันนี้ยังคงฝากกันเข้ามานะคะในส่วนของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรนะคะฝากมาตั้งแต่ตอนงานอบจพบอบจชุมพรพบประชาชนนะคะบอกว่า24 กรกฎาคมนะคะมีนัดกันตั้งแต่9 โมงถึง15 นาฬิกาที่ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรนะคะกับวันนัดพบแรงงาน Job Fair 2026อย่าลืมนะคะใครกำลังมองหางานอยู่ไปได้เลย30บริษัทชั้นนำนะคะรับถึงมากกว่า 1,000 อัตรานะคะก็ลองไปดูค่ะว่ามีงานอะไรที่จะตรงใจท่านบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะ17ที่ปทิวค่ะของท่านนายกแม็กนะคะเขาเตรียมที่จะเปิดงานสตรีทอาร์ตปทิวนะคะนายกแม็กนะคะก็อย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะสำหรับพรุ่งนี้ส่วนท่องเที่ยวของเราค่ะเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะอำเภอปทิวเขาก็เชิญชวนเที่ยวนะคะ22-26 กรกฎาคมค่ะกับเทศกาลชิมหอยแมลงภู่ที่หาดหน้าทับตำบลบางสนอำเภอปทิวนะคะก็อย่าลืมนะคะหอยแมลงภู่สดๆค่ะแล้วก็มีช่วงของการชิมฟรีด้วยนะคะแล้วก็มีการแข่งกินหอยด้วยใครที่ชอบหอยแมลงภู่ก็พลาดไม่ได้เลยค่ะ22-26 กรกฎาคมนะคะเอาเป็นว่าวันนี้รายการอบจพบประชาชนนะคะกับยุ้ยสกาวรัตน์สุวรรณพร้อมทั้งคุณเจริญยศสายทองขออนุญาตลาไปก่อนกับเพลงเพราะๆที่ขอกันเข้ามานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ทินลงนามตั้งรองเซมเดรักษาการอธิบดีสทตั้งแต่16กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนักร้องราดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำตำรวจเผยยังผวาเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวง4คนกังวลเยียวยาเหยื่อสบด.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งรองเซมเบ้เป็นรักษาการอธิบดีสทให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่1563/2569ลงวันที่23 มิถุนายน 2569ให้นายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวทางนี้ตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปจะมีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534จึงแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้ครับนอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางในวันพรุ่งนี้ก็คือ17กรกฎาคมจากเดิมที่จะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมทีนี้ก็เพื่อเร่งรัดการดำเนินการถอดถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบว่ามีการทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น 5,814 คนครับ
1: ค่ะในเรื่องของอดีตปลัด

0: ภูเก็ตนะคะที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ฟ้องเจ้าของที่ดินฐานแจ้งความเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทปัดเรียกรับสินบน1ล้านบาทแล้วก็ปัดว่าตัวเองนั้นเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นไม่เคยเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือใครให้ได้รับตำแหน่งผู้ต้องหา3คนที่ถูกจับกุมทั้งจ่าพิชิตนายวินแล้วก็น้องสาวนายวินตนนั้นไม่ได้รู้จักรวมถึงข้าราชการ5คนที่ถูกสอบวินัยร้ายแรงในขณะนี้ก็ไม่เคยรู้จักยืนยันว่าไม่เคยฝากใครรับตำแหน่งนะคะแล้วก็หรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการแต่ตั้งข้อสังเกตทำไมคดีของตนมีการดำเนินเรื่องเร็วมากเร่งรัดผิดสังเกตมี2มาตรฐานถูกออกให้จากถูกให้ออกจากราชการทันทีแต่คดีอื่นโกงสอบ 5,000 ล้านกลับยังใช้ชีวิตได้ปกติส่วนโตมองนะคะกลับไปทำงานที่ภูเก็ตเมื่อวันที่24มิถุนายนวันนั้นมีการนำผู้เสียหายแจ้งความและวันที่26มิถุนายนมีการสอบขอศาลออกหมายจับไปควบคุมตัววันรุ่งขึ้น27มิถุนายนหลังจากที่ตนเองถูกดำเนินคดีผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ออกจากราชการโดยที่ไม่สอบถามข้อเท็จจริงว่าตนเองทำจริงหรือไม่ซึ่งทางทนายความได้ไปยื่นฟ้องผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางเรื่องการให้ออกจากคำสั่งโดยไม่ชอบแล้วนายนรินทร์สมนึกทนายความบอกว่าการฟ้องร้องไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นแต่เป็นการฟ้องกลับคนที่แจ้งความเอาผิดในข้อหาเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต1ล้านบาทซึ่งไม่เป็นความจริงจึงมาฟ้องดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความผิดทางอาญาและข้อหาหมิ่นประมาทล่าสุดศาลรับคำร้องโดยมีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง26ตุลาคมค่ะ
1: เรื่องความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ครับนักร้องที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับตำรวจครับบอกว่ายังผวากับเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวงไป4คนและกังวลเรื่องของการเยียวยาเหยื่อครับนายชนะชัยทองประเสริฐอายุ30ปีวติกนักร้องผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุมีทนายความติดต่อเข้ามาแจ้งว่าในเบื้องต้นมีการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน 10,000 บาทตอนนี้ยังกังวลเรื่องของการเยียวยาเนื่องจากทราบว่าเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ฟื้นแล้วก็ยังเล่าด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าภายในร้านเคยเกิดปัญหาไฟตกบ่อยครั้งแต่หากกระแสไฟไม่เพียงพอก็จะปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวเมื่อไฟกลับมาก็จะเปิดการแสดงได้ตามปกติแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือว่าป้องกันอัคคีภัยมาก่อนแม้จะพูดกันเล่นๆว่าหากเกิดเพลิงไหม้จะทำอย่างไรส่วนประตูทางออกยืนยันว่าแม้จะเป็นประตูที่มีระบบล็อกแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดและในวันเกิดเหตุต้นเหตุเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ควันตามมาในเวลาไม่ถึง1นาทีทำให้ทุกคนแทบไม่มีเวลาตั้งตัวพร้อมทั้งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนักสมาชิกวงทั้งหมด11คนเหลืออยู่ตอนนี้7คนทำให้หลายคนเกิดอาการแพนิคส่วนตัวแม้จะรักในเสียงเพลงแต่ว่ายังทำใจกลับไปร้องเพลงไม่ได้ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาได้เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้และผู้เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับขณะที่ญาติและก็เพื่อนครับทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องจิ๊บผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดบุรีรัมย์สะท้อนบทเรียนความปลอดภัยในสถานบันเทิงโดยเมื่อ9นาฬิกา10นาทีที่ผ่านมานางสาวฟ้าพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนสนิทของนางสาวมณีรัตน์บ่มกลางหรือว่าจิ๊บผู้เสียชีวิตเดินทางมายังจุดเกิดเหตุพร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนาตามความเชื่อทางศาสนานางสาวฟ้าเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีผู้เสียชีวิตซึ่งมีความคุ้นเคยและรู้จักกับผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีจึงร่วมใจกันมาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณของน้องจิ๊บให้กลับบ้านโดยระบุว่าปกติแล้วผู้เสียชีวิตทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพญาไทในส่วนของร่างของผู้เสียชีวิตนั้นนางสาวฟ้าให้ข้อมูลว่าทางครอบครัวและญาติได้ติดต่อรับร่างจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้ว

0: โดยการมาทำพิธีวันนี้ครับเป็นการประสานงานร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนมาช่วยดำเนินการแทนครอบครัวเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวนางสาวฟ้าเปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนรวมประมาณ3คนหลังเกิดเหตุสลดมีเพื่อนอีก1คนที่ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับนอกจากนี้นางสาวฟ้ายังได้ฝากข้อคิดเห็นและก็สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงหรือว่าร้านเหล้าโดยบอกว่าเรื่องความปลอดภัยอยากให้สถานประกอบการต่างๆมีการซักซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินกันตลอดเวลาและที่สำคัญคือเรื่องของทางเข้าออกควรจะออกแบบหรือว่าจัดการที่มีความคล่องตัวและระบายคนได้ดีมากกว่านี้เพื่อให้สามารถระบายคนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุไม่คาดฝันทั้งนี้บรรยากาศการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีกลุ่มเพื่อนยืนไว้อาลัยแล้วก็ฟังสวดพระภิกษ์ธรรมต่อหน้าท่านพิธีชั่วคราวก่อนที่จะเดินทางกลับไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปครับ12นาฬิกา10นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ติดตามข่าวช่วงที่2นะคะนายกรัฐมนตรีเตรียมยืนจีนอย่างเป็นทางการ3วัน3เมืองต่อยอดความร่วมมือทางเทคโนโลยีลงทุนและด้านความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนบอกว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการมีภารกิจสำคัญ3เรื่องด้วยกันก็คือการเข้าร่วมประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ที่นครเซี่ยงไฮ้การเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เมืองเฉิงตูและการเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลจีนโดยกำหนดทั้งหมดใช้เวลา3วันเดินทางไป3เมืองก่อนเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือ AI เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและต้องพิจารณาว่าไทยจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรโดยในการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์ผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อหารือว่าจะสามารถใช้ไทยเป็นฐานด้านใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ Data Center ศูนย์การผลิตนะคะหรือฐานการผลิตการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในโอกาสนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให้ตนและคณะเข้าหารือที่นครเซี่ยงไฮ้สรุปความร่วมมือที่ได้หารือตั้งแต่ปีที่ผ่านมารวมถึงการสนับสนุนคำสั่งซื้อข้าวไทยตลอดจนหารือมิติความมั่นคงการค้าการลงทุนและความร่วมมือปราบปรามการกระทำผิดทั้งนี้ทางการจีนขอไม่ให้ใช้คำลักษณะชื่อประเทศต่อท้ายด้วยคำว่าเถานะคะจากนั้นค่ะนายกก็เดินทางเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมืองเฉิงตูก่อนเดินทางต่อไปปักกิ่งเพื่อหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีจีนก็คือนายหลี่เฉียงในประเด็นที่ทั้งสองประเทศร่วมมือและขอรับการสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะส่วนด้านความมั่นคงนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่จะหารือกันในกรอบทวิภาคีจึงยังไม่ขอยกตัวอย่างรายละเอียดความร่วมมือระหว่างไทยจีนก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องและจีนก็เป็นมิตรประเทศที่ดีรวมทั้งเป็นมหามิตรที่ให้การสนับสนุนไทยมาโดยตลอดไม่ว่าเป็นเรื่องที่ไทยร้องขอหรือไม่ได้ร้องขอทั้งในประเด็นความอ่อนไหวเรื่องความมั่นคงการปราบปรามทุจริตอาชญากรรมความผิดกฎหมายแล้วก็

0: ร่วมมือการค้าสำหรับการเยือนทางเยือนจีน3วันนายกบอกว่าเดินทางแค่3วันคงไม่ได้กำชับอะไรต่อครม.เป็นพิเศษเพราะว่าปัจจุบันการสื่อสารมีความสะดวกสามารถทำงานได้ทุกที่ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียน EU อาเซียน Business Council EUABC และสมาคมการค้ายุโรปเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ European Association for Business and Commerce EABC ว่านักธุรกิจจากสหภาพยุโรปครับได้เดินทางมาเยือนตนโดยยืนยันถึงความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมทั้งชื่นชมต่อสิ่งที่ประเทศไทยตอบสนองและรับฟังความคิดเห็นหารือกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและเวทีต่างประเทศทั้งนี้ไทยได้ยืนยันความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรวมถึงขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปในช่วงโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาให้ได้ในสิ้นปี2569นี้ครับนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าการเจรจามีความล่าช้าในช่วงท้ายเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายยังมีประเด็นเห็นต่างและต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพราะหากการเจรจา FTA สำเร็จมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและผู้ประกอบการไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังยุโรปได้นะครับโดยไม่มีกำแพงภาษีเป็นอุปสรรคส่วนปัญหาอุปสรรคของไทยมีอะไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการในลักษณะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายครับอย่างไรก็ตามในการพูดคุยได้มีการกล่าวถึงการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ด้วยครับ
0: ผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งเด้งสารวัตรทางหลวงช่วยราชการกองบัญชาการสอบสวนกลางค่ะเส้นปมจับปืนอาสาสมัครทหารพรานจับปมไปการจับนะคะอาสาสมัครทหารพรานที่พบปืนมีรายงานข่าวพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรื่องข้าราชการตำรวจช่วยราชการจากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มอาสาสมัครทหารพรานพร้อมเครื่องกระสุนปืนของกลางกล่าวหาว่าพกอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้นะคะตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าได้การสั่งข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีพ.ศ. 2566ก็เลยให้พันตำรวจโทวิชัยโมคารัตสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขาดจากต้นสังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณ14กรกฎาคม2569ค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋น1สตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสรุปช็อปที่ช็อปมา
1: สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดล็อตแรก 4,000 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% ครับสำนักการบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ครับเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ครั้งที่1ปีงบประมาณ69วงเงิน 4,000 ล้านบาทผ่านวอลเล็ตสบน.และบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเปิดโอกาสให้ประชาชนลงทุนเริ่มต้น100บาทเสนอพันธบัตรอายุ3ปีและ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% และ 2.80% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนครับโดยนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นการปรับปรุงแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชา

0: ชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจัดหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางครับก็ได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทแล้วก็เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคม69หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทแล้วก็ซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายวิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve นะครับหมดแล้วหมดเลยครับ 12:20 น.พักสั้นๆครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยง

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์กับรถตู้ซึ่งชนกันค่ะเป็นรถยนต์ที่ชนประสานงากับรถตู้รับส่งนักเรียนที่บริเวณถนนสายบึงพระวังน้ำใสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีบรอนซ์ภายในพบนายถนอมอายุ61ปีเสียชีวิตที่บริเวณที่นั่งคนขับและรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้บาดเจ็บ2คนเป็นคนขับและนักเรียนเร่งส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบื้องต้นร่างผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจะส่งมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
1: พ่อค้าเข็งหมูขับรถจากบ้านจะไปตลาดครับไม่รู้ว่ามีคนนั่งอยู่ในเบาะหลังรถจอดรถดูพบหญิงวัย60เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุครับคาดว่าน่าจะแอบเข้ามาในรถเพราะว่าประตูมันเสียไม่ได้ล็อกประตูไว้ครับตำรวจสภ.สำโรงใต้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทับถนนรถรางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในรถบริเวณเบาะหลังฝั่งคนขับครับพบศพเพศหญิงทราบชื่อต่อมาก็คือนางสสิธรอายุประมาณ60ปีในสภาพนั่งคอตกสวมหน้ากากอนามัยสวมเสื้อสีดำลายดอกแล้วก็กางเกงขายาวจากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลและว่าร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่งนายชนะศิลปะพดุงกุลอายุ61ปีเจ้าของรถเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากอพาร์ตเมนต์ภายในซอยสันติคามเพื่อจะไปขายหมูที่ตลาดเขมรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุครับโดยไม่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่ภายในรถด้วยเมื่อขับมาถึงและก็จอดบริเวณหน้าโรงเจขณะกำลังจะลงจากรถสังเกตเห็นขาของคนยืดออกมาจากเบาะหลังเมื่อเปิดประตูตรวจสอบก็พบหญิงในสภาพหมดสติไม่ตอบสนองจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบอกด้วยนะครับว่ารถของตนนั้นระบบล็อกประตูมันเสียแล้วก็ชำรุดมานานก็คาดว่าหญิงคนนี้อาจจะแอบเข้ามาภายในรถเพราะประตูไม่ได้ล็อกและไม่ทราบครับว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดครับ
0: นับถอยหลัง5วันแล้วนะคะก็จะหมดการที่จะเลือกนะคะการเลือกประธานเลือกบอร์ดประกันสังคมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุเลกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมจากเดิมหมดเขต15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33 39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนจะสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างนะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็น่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกันกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็

0: ารเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2.9 ล้านล้านบาทค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดแล้วครับกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์โมซนอกจากนี้ครับกองทัพสหรัฐยังได้ยิงขีปนาวุธเฮลไฟเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กของอิหร่านครับส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานบอกว่าพื้นที่4แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: สหรัฐผลิตรูปเหรียญทรัมป์นะคะแต่ก็มีปัญหาค่ะโรงกษาปณ์ของสหรัฐเตรียมผลิตกระเสียเหรียญกษาปณ์มูลค่า1ดอลลาร์มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เวสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมคือที่เคยนำภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอะไรก็ตามค่ะการจัดทำเหรียญนี้ก็ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามนะคะว่าไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษค่ะ
1: วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตนะครับจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกครับดัชนีคุณภาพอากาศของนครโทรอนโตถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ย่ำแย่ที่สุดในกลุ่มเมืองใหญ่ทั่วโลกเนื่องจากหมอกควันจากเหตุไฟป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนทาริโอได้เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีดำมืดคลึ้มแล้วก็แผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ต้องมีการออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพของนครโทรอนโตว่าพุ่งสูงแต่ระดับ10บวกหรือว่า10 plus ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับร้ายแรงที่สุดในขณะที่ผลการพยากรณ์อากาศระบุว่าสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นนี้อาจจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงคืนวันพฤหัสบดีสำหรับสถานการณ์ในสหรัฐนครนิวยอร์กเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ขมุขมัวซึ่งสร้างความกังวลเป็นอย่างมากครับเนื่องจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอยู่ติดกันมีกำหนดเป็นโชว์ภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมทั้งในสนามแล้วก็จุดถ่ายทอดสดรวมกันนับแสนคนโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแล้วก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่ากลุ่มควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้อาจจะตกค้างไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ความรุนแรงของไฟป่าในแคนาดาครับยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยมีการเผยแพร่ภาพขบวนรถไฟขนส่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟในรัฐออนทาริโอส่งผลให้ต้องสั่งระงับการเดินรถไฟและอพยพผู้คนเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ครับทางการนครโตลอนโตยังได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกรวมถึงกิจกรรมรวมพลเชียร์ฟุตบอลโลกนัดสำคัญที่ลานกิจกรรมหลักของเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วยังได้ปิดล้อมกลุ่มเยาวชนจากรัฐมินนิโซตาที่เดินทางมาตั้งแคมป์จนกองทัพแคนาดาต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือกู้ภัยเป็นการด่วนซึ่งทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วรัฐบาลแคนาดาบอกว่าแม้ฤดูไฟป่าในปีนี้จะเริ่มต้นช้ากว่าปีก่อนๆแต่ว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับส่งผลให้ยังมีไฟป่าปะทุอยู่ถึง835จุดและเสียหายไปแล้วกว่า11ล้าน8แสนไร่ครับ
0: มีการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเห็นของผู้คนในประเทศต่างๆที่มีต่อมหาอำนาจเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลกอย่างจีนและสหรัฐค่ะก็ทำให้เห็นว่าใครเป็นที่นิยมมากกว่ากันการสำรวจนี้จัดทำโดยสำนักวิจัย Pew นะคะเป็นหน่วยงานวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองที่สำคัญของสหรัฐทำการสำรวจความคิดเห็นผู้คน 46,000 คนในประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆ36แห่งรวมถึงไทยด้วยค่ะพบว่าจากทั่วโลกมองสหรัฐอเมริกาแง่ดีมากกว่าจีนมาหลายปีแต่ครั้งนี้นะคะจีนกลับมาพลิกขึ้นเหนือ

กว่าโดยมี25ประเทศรวมถึงไทยที่มีทัศนคติที่ดีต่อจีนมากกว่าสหรัฐมีเพียง6ประเทศที่ประชาชนยังคงมองสหรัฐในแง่บวกมากกว่าจีนก็คือโปแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นและอิสราเอลสำหรับความคิดเห็นในด้านตัวผู้นำ

0: นได้รับทัศนคติแง่บวกเหนือสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความคิดเห็นผู้คนคือการสำรวจจัดทำในขณะที่สหรัฐทำสงครามอิหร่านแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์ลดลงจากการจับกุมตัวผู้นำเวเนซุเอลาข่มขู่ยึดกรีนแลนด์การรับมือกับสงครามกาซาอีกด้านหนึ่งก็คือการระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายไปนานและจีนก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้มากกว่าและมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพและสันติภาพของโลกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณยีมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปใต
2: ้ไปมาไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปากใต้บ้านเรานะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะดิฉันกฎชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะตั้งแต่เวลา 12:30 นาทีไปจนถึงเวลา 13:00 นนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ค่ะก็จะมีเรื่องราวแล้วก็ข่าวนะคะที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะทั้งภาคใต้นะคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงกันเลยละกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ที่จังหวัดพัทลุงนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการจัดการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ทักษิณเกษตรอัตลักษณ์ถิ่นใต้ซึ่งเป็นการจัดงานเกษตรแฟร์ครั้งที่20นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง2 สิงหาคม 2569หน้ามหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่เข้ากับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ผ่านกิจกรรมหลากหลายทั้งด้านวิชาการการวิจัยนวัตกรรมการประกวดการสาธิตการอบรมการประชุมวิชาการการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการ

จำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและเครื่องจักรกลการเกษตรจากผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 1,000 รายการโดยแบ่งออกเป็น5โซนหลักนะคะได้แก่โซนนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโซนการประกวดและการแข่งขันโซนประชุมวิชาการและอบรมสัมมนาโซนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและความบันเทิงและโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยวิธีเปิดยังเป็นทางการนะคะมีขึ้นในวันที่25 กรกฎาคม 2569สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญนะคะในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายด้านการเกษตรการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงภายใต้อย่างเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจนะคะร่วมกันสัมผัสมหกรรมเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ของภาคใต้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ชมนวัตกรรมและอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากทั่วภูมิภาคระหว่างวันที่24 กรกฎาคมถึง2 สิงหาคม 2569ณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงค่ะไปกันที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะส่งข่าวโดยเจ้าป้านะคะนักจัดรายการจากอสมทจังหวัดระนองค่ะคณะสงฆ์จังหวัดระนองนะคะได้จัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัดประจำปี2569เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์นะคะที่ห้องประชุมชั้น2ศาลาธรรมสุสถาวรวัดบ้านเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะนายราชามีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นฝ่ายคฤหัสถ์โดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค17เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตานะคะจากพระคุณเจ้านะคะเจ้าคณะภาค17นะคะเป็นฝ่ายคฤหัสถ์ในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสัมมนาและมอบโอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยพระครูอุปนันทโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดระนองนะคะซึ่งโอกาสนี้ก็ได้มีการมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พระสังฆาธิการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคณะสงฆ์และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์นะคะต่อกิจการคณะสงฆ์จังหวัดระนองประจำปี2569เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องผู้มีส่วนสนับสนุนพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์การประชุมสัมมนาครั้งนี้นะคะก็มีพระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งปกครองเข้าร่วมทั้งสิ้น122รูปประกอบด้วยเจ้าอาวาส41รูปรองเจ้าคณะ2รูปผู้ช่วยเจ้าอาวาส32รูปและหัวหน้าที่พักสงฆ์47รูปโดยมีการบรรยายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์การบริหารวัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตลอดจนระเบียบและมติของมหาเถรสมาคมเพื่อให้พระสังฆาธิการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดและการปกครองคณะสงฆ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์ส่วนกลางที่จังหวัดตรังค่ะส่งข่าวมาจากนักจัดรายการนะคะคุณเก๋นะคะโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569นะคะซึ่งจังหวัดตรังโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังจัดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปี2569ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดตรังให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะนายอภิชาติสารบัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณห้องธนารินทร์1ชั้น2โรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรังโดยมีนายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14 ถึง 15 กรกฎาคม 2569เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์และสร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะในการคัดสรรครั้งนี้โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปนะคะในจังหวัดตรังให้ความสนใจสมัครเข้ารับการคัดสรรจำนวนทั้งสิ้น173ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมประเภทอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ความเข้มแข็งของชุมชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตรังนายอภิชาติสารบัญรองผู้

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของนโยบายโอท็อปนะคะในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดตรังสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะอีกหนึ่งข่าวจากจังหวัดตรังนะคะก็ชวนช็อปของถูกกับงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพจังหวัดตรังอำเภอกันตังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังเชิญชวนพี่น้องชาวกันตังและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดนะคะเพื่อลดค่าครองชีพภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดตรังค่าสินค้าราคาพิเศษให้มาเพียบไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เบอร์3น้ำมันพืชปาล์มน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ข้าวหอม 100% และสินค้าอื่นกว่า50ร้านค้าระหว่างที่20ถึง22กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูน้องเนเน่รอยัลเยาวชนคนเก่งนะคะสร้างชื่อเสียงสู่เวทีโลกนะคะโดยที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะนายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอำลอยนักเรียนเรียนโรงเรียนขจรเกียรติ International School โดยมีนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางสาวพรรณาพรหมวิเชียรศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้กล่าวว่าน้องเนเน่เป็นแบบอย่างเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกสร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยอีกทั้งนะคะยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนกล้าที่จะเดินตามความฝันของตนเองปัจจุบันน้องเนเน่รอยัลอายุ16ปีนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตเป็นโรงเรียนที่เล็งเห็นถึงความสามารถตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนจนมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นเลิศจนต่อยอดความสามารถไปได้อย่างโดดเด่นในเวทีโลกน้องเนเน่เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ6ปีเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาก่อนเป็นที่รู้จักจากการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนและได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นฟิวเจอร์อาร์ติสต์ของค่าย Enfar Music รวมถึงเคยคว้ารางวัล Odai Guitar Contest และ King Power Brand Compassion ก่อนจะไปคว้า Voyage จากการประกวดรอบออดิชั่นในรายการอเมริกา Got Talent จนคลิปการร้องเพลงซอมบี้จากเวทีนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและมีผู้ชมมากกว่า100ล้านวิวนอกจากความสำเร็จบนเวทีอเมริกา Got Talent แล้วขณะนี้น้องเนเน่ยังอยู่ระหว่างเตรียมปล่อยผลงานของตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นศิลปินระดับนานาชาติอย่างเต็มตัวอีกด้วยโดยน้องเนเน่ได้ไปแข่งขันไลฟ์โชว์ในรายการอเมริกา Got Talent ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้สาวน้อยหัวใจร็อกคนนี้ด้วยนะคะส่งข่าวมาจากคุณแจงนะคะโรจนาจากอสมทจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะห้ามพลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลนครศรีธรรมราชกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะโฟล์คอาร์ตวาดนครโขนสัมพันธ์ครั้งที่25ในวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้ณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ในวันที่19กรกฎาคมโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพบกับการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดรากศิลป์รอยชีวิตการแสดงเบิกโรงชุดรำประเลงและจับลิงหัวข้ามตื่นตาตื่นใจกับการแสดงขนสัมพันธ์ครั้งที่25เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึก
ตัดเสียนหักสอนทศกัณฐ์การแสดงอันวิจิตรงดงามประการตาและทรงคุณค่าแห่งมรดกวัฒนธรรมไทย 18-19 กรกฎาคมนี้นะคะณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโฟล์คอาร์ตวาดนครขนสัมพันธ์ครั้งที่25

0: ร่วมสืบสานงานศิลป์มรดกแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชมฟรีตลอดงานค่ะส่งข่าวมาจากนักจัดรายการจากอสมทนครศรีธรรมราชนะคะดีเจดิววิรงรองค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่งข่าวโดยดีเจกระเพรานะคะนักจัดรายการจากอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะเกาะสมุยพังงาดเบียดชนะมันดีคว้าแชมป์เกาะที่ดีที่สุดในโลกปี2026ตอกย้ำหมุดหมายท่องเที่ยวพรีเมียมระดับเวิลด์คลาสกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยข่าวดีล่าสุดนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกนะคะ Travel Leisure ประกาศผลรางวัล World Best Award 2026ยกให้เกาะสมุยคว้าอันดับหนึ่งนะคะเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569ไปครองได้อย่างงดงามเบียดชนะจุดหมายปลายทางยอดทิศนะคะอย่างมันดิปบาหลีและมิลอสด้วยคะแนนโหวตสูงสุด 95.64 คะแนนความสำเร็จในครั้งนี้นะคะมาจากความโดดเด่นทางทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าและอาหารเลิศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดรับกับนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งเน้นการกวดขันเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบูรณาการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและเดินหน้าล้างบางธุรกิจนะคะสีเทาอย่างเด็ดขาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับไฮเอ็นขับเคลื่อนและผลักดันให้เกาะสมุยนะคะมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่ยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดในโลกอย่างแท้จริงค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวนะคะจากคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพจากอสมทสงขลาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการขับเคลื่อนอพช.จังหวัดกับการจัดประชุมครั้งที่1/2569บูรณาการความร่วมมือคุ้มครองและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมณห้องประชุมโสพลวาราพรชั้น2วัดโพปฐมวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัดหรืออพช.จังหวัดจังหวัดสงขลาครั้งที่1/2569ประจำปีงบประมาณ2569ร่วมกับพระโสพลวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาและเจ้าอาวาสวัดโพปฐมวาสพระอารามหลวงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองพระพุทธศาสนาในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐทางด้านของนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าบทบาทสำคัญของคณะอนุกรรมการคือการสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนารวมถึงการเป็นกลไกประสานความร่วมมือในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์โดยไม่ได้มุ่งเน้นการควบคุมการบริหารจัดการของคณะสงฆ์แต่เป็นการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและทำรงรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญทางศาสนาเพื่อสืบทอดคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปที่ประชุมได้รับทราบสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2518โดยเฉพาะองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัดซึ่งมีภารกิจหลักในการถวายคำแนะนำและสนับสนุนการปกครองคณะสงฆ์การดูแลและบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดการตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาและรักษาเกียรติภูมิของคณะสงฆ์นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านกิจการพระพุทธศาสนากฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำสั่งมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการพำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณรในสถานที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายในส่วนของข้อมูลทั่วไปทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลาปัจจุบันมีวัดรวมทั้งสิ้น450วัดแบ่งเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย390วัดธรรมยุตนิกาย58วัดอนัมนิกาย1วัดและจีนนิกาย1วัดมีที่พักสงฆ์ประมาณ 1,117 แห่งและมีพระภิกษุสามเณรรวม 3,260 รูป

0: ในพื้นที่4อำเภอชายแดนได้แก่จนะเทพานาทวีและสบาย้อยมีพระภิกษุสามเณรปฏิบัติศาสนกิจรวม546รูปที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการปักหลักบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรโดยที่ประชุมมีความเห็นว่าควรให้มีการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดระบบหมุนเวียนพระสงฆ์แต่ละวัดในการออกรับบิณฑบาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมทั้งให้การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเจ้าคณะปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในกรณีพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการแอบอ้างเป็นพระภิกษุหรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งที่ประชุมยังได้หารือกรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่พักสงฆ์ภูผายาติการามตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะและสิทธิในที่ดินรวมถึงทรัพย์สินที่เกิดจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะของที่ดินเพื่อรายงานผลและพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไปลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพค่ะไปต่อที่เทศบาลนครยะลากันบ้างนะคะซึ่งได้นำผู้ประกอบการร่วมงานแกรนด์ฮาลานแบงคอก2026เปิดตลาดฮาลานระดับนานาชาติพร้อมสร้างเครือข่ายผลักดันสินค้าและผลิตภัณฑ์จากยะลาสู่สายตาชาวโลกนำโดยนายพงศักดิ์กิ้งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการในพื้นที่และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะนอปูเต้อำเภอบันังสตาจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธีเปิดนะหอประชุมนะคะศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจและยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกพิธีเปิดนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรินทร์ปลาเร่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะเทศบาลนครยะลาได้นำผู้ประกอบการจากพื้นที่เข้าร่วมจัดแสดงจำหน่ายสินค้าจำนวน15รายประกอบด้วย AN Nuคีรีเขตบานาจีสีปุตรีกล้วยนางตาบริษัทตอยีบันฟู้ดจำกัดสรรหามัดย้อมบริษัทดิฟเซาสมาร์ทฟาร์มจำกัดอาดิแดนบาติกสกิยะซันบีฟาร์มน้ำผึ้งชนโรงวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัวชโลมน้ำมันมะพร้าวศรียะลามาติกและบากาโดยนำผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพของจังหวัดยะลานะคะทั้งอาหารฮาลาลผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าบาติกเครื่องแต่งกายและสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาจัดแสดงเพื่อสร้างโอกาสการค้าและขยายตลาดสู่ระดับประเทศนานาชาตินอกจากนี้นะคะเทศบาลนครยะลายังได้เชิญคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะนอปูเต้อำเภอบันังสตาจังหวัดยะลาเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติซึ่งเป็นอีกแนวทางสำคัญในการต่อยอดผลักดันผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอบันังสตาให้มีโอกาสก้าวสู่เวทีการค้าระดับประเทศและต่างประเทศในอนาคตนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะได้กล่าวว่าเทศบาลนครยะลาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งสร้างในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆควบคู่ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกสำหรับการเชิญคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะนอปูเต้เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอบันังสตาได้เปิดมุมมองใหม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการจากหลากหลายพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ชายแดนใต้เข้าสู่เวทีการค้าระดับประเทศและระดับนานาชาติในอนาคตการเข้าร่วมแกรนด์ฮาลานแบงคอก2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของเทศบาลนครยะลาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดยะลาพร้อมผลักดันให้ยะลาเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจฮาลาลได้รับการยอมรับในระดับสากลและแนะนำผลิตภัณฑ์ตลอดจนเสน่ห์ของจังหวัดชายแดนใต้ออกสู่สาย ายตาผู้บริโภคทั่วโลกอย่างภาคภูมิใจไป

0: ดูในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะที่โรงแรมอัปสราบรีดฟรอนต์รีสอร์ทแอนด์วิลล่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงานะคะได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการเขาหลักซอฟท์ทาวน์กิจกรรมเทศกาลเปิดฤดูกาลโต้คลื่นเขาหลักเฟิร์สเวฟพร้อมด้วยนางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาโดยกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดเพื่อส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตลอดปีผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มีมาตรฐานในระดับสากลโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลกระจายรายได้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถรับรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้นะคะที่เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้า 8:00 นเป็นต้นไปพิธีเปิดนะคะในวันที่29กรกฎาคม2569นะคะแล้วก็เวลา 17:00 นะคะขณะที่นักเซิร์ฟที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569นะคะที่เพจพังงาTourism and Sport Event ทั้งนี้ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินด้วยนะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของรายการข่าวปักใต้บ้านเราขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณนักจัดรายการทุกสถานีค่ะขอบคุณทุกสถานีนะคะและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่ณขณะนี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันกฤชนิภานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุอราวันผบชน.เร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นโรงเบียร์นลพร้าวเปิดผู้ตายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากก๊าซพิษไม่ใช่เปลวไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลพร้าวว่าพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่จดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและแม่อย่างไรก็ตามในประเด็นที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเรื่องหุ้นลมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานในร้านเพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่พร้อมทั้งสั่งสอบเส้นเงินของร้านย้อนหลังทั้งหมดเพื่อดูว่ามีการโอนจ่ายรายได้ไปให้แก่บุคคลใดบ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนสำหรับสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้พี่สาวของเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการแทนแต่ไม่มีชื่อในหุ้นได้เข้าให้ปากคำแทนเจ้าของร้านตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพลตำรวจโทสยามยังเปิดเผยข้อมูลสำหรับจังเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางนิติเวชเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวเพลิงโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจทั้ง50เขตป้องกันภัยเชิงรุกกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงตามข้อสั่งการของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดโดยปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารปี2522หากพบสถานประกอบการใดมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กทม.จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายให้ถูกต้องล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่3พื้นที่ประกอบไปด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งชัยชนกเบี้ยวแจงไทย AI Passport รอบที่3อ้างติดภารกิจต่างประเทศรักชนกสับเหตุเลื่อนลงทะเบียนใช้งานแต่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ลุยก่อนนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมว่ามีการพิจารณาโครงการไทย AI Passport ซึ่งเดิมเข้าใจว่าจะมีการลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีการลงทะเบียนจึงต้องสอบถามถึงการแก้ไขสัญญาสรุปแล้วมีการคำนวณอย่างไรและยังมีความน่าสงสัยอีกหลายประการที่ตัวแทนบริษัท Human Intelligence จำกัดให้ข้อมูลอย่างไรเคยให้สัมภาษณ์ว่าจอแสดงผลมีมูลค่ากว่า 900,000 บาทแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่พยายามสื่อสารกับสาธารณชนเพราะแม้มีมูลค่าเพียง 900,000 บาทแต่เป็นส่วนสำคัญที่สามารถล็อกผู้ชนะได้และจากการใช้วิธีการทางธุรกิจคำนวณโครงการนี้จอที่เขียนสเปคตามมาโครงการมูลค่าจริงน่าจะสูงถึง9ล้านบาทไม่ใช่900,000บาทในขณะที่วันนี้ได้เชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงปลัดกระทรวงดีอีแต่ได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีดีอีติดภารกิจที่ต่างประเทศ

0: ไม่สามารถมาชี้แจงได้ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีดีอีในการมาชี้แจงสำหรับโครงการนี้เปิดให้อินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ใช้งานแล้วทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคืออยากให้ยกเลิกโครงการแต่สิ่งที่อาจจะทำได้ในขณะนี้คือทำให้โครงการมีความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
13: ไม่ว่าสถานการณ์ไหน Hilux Travel ช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อ Hilux วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี้
14: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน M-COT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง M-COT Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ

0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงอสมท.เพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
2: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมท.เพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันยามบ่ายค่ะกับช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะโอ้นฤมลตันบินค่ะดำเนินรายการอยู่ดูแลเป็นเพื่อนกันนะคะที่นี่

0: ค่ะ MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังฟังครอบคลุมชัดเจนนะคะในพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดค่ะบางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีระนองประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะฟังกันอยู่ช่องทางไหนบ้างคลื่นวิทยุนะคะหรือจะเป็นผ่านทางออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือจะเป็นทางผ่านทาง Facebook Live ก็ได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ทาง Facebook Live ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีค่ะ16กรกฎาคม2569ก็เป็นยังไงล่ะวันรวยวันโชคดีของใครหลายๆคนนะคะอวยพรให้ทุกคนเลยค่ะคุณผู้ฟังได้โชคดีกันในวันนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะมารายงานกันค่ะมีพื้นที่ไหนฝนตกบ้างไหมคุณผู้ฟังอสมทชุมพรเราเนี่ยฝนตกนะคะเมื่อเช้าเข้าไปในพื้นที่ของเทศบาลเมืองหลังสวนอากาศดีนะมีความรู้สึกอากาศดีแดดจ้าเลยค่ะพอมาถึงอสมทชุมพรนะคะนั่งได้แป๊บเดียว11นาฬิกากว่าๆนี่โอ้โหฝนเทกระหน่ำนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็สภาพอากาศบ้านเรายังคงเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็สำหรับสภาพอากาศโดยทั่วไปในช่วงนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะหรือฝั่งอ่าวไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองค่ะ30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลนะคะช่วงนี้เรียกได้ว่าภาคใต้บ้านเรายังคงเจอฝนนะคะก็ไม่ได้เยอะคุณผู้ฟังนะคะส่วนสภาพอากาศค่ะในพื้นที่ของชุมพรนะคะวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะในพื้นที่ชุมพรนะคะฝนจะมากน้อยขนาดไหนก็ยังคงมีฝนอยู่นั่นแหละนะคะแต่ว่ามากน้อยขนาดไหนข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะชุมพรเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองค่ะประมาณ 30% ของพื้นที่นะคะตลอดทั้งสัปดาห์นี้ฝนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะตกมาแป๊บเดียวตู้มเดียวแล้วหายไปนะคะคงจะไม่ได้ตกนานๆดังนั้นเนี่ยพอฝนตกแบบนี้พี่น้องเกษตรกรนะคะก็ต้องรีบกักเก็บน้ำกันเอาไว้ด้วยนะคะเอาไว้ใช้ยามหน้าแล้งนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะคะมีสิ่งดีๆที่น่าสนใจค่ะมีงานเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่ด้วยนะคะ
1: ข่าวสารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชน
2: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
3: หอม
4: เข้มถึงใจ
5: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
6: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
5: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
7: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
8: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

ใจอ่อนค่ะเพลงนี้ตามคำแนะนำนะคะจากพี่หนุ่มหมูสองขันเงินนั่นเองค่ะบอกว่าเมื่อวานช่วงบ่ายสองเนาะเพลงนี้พี่อีพนารายเนี่ยแนะนำมาแล้วฟังไม่จบวันนี้ก็เลยขอมาให้พี่อีพนารายได้ฟังด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะแฟนรายการเรานี่น่ารักมากนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของข่าวสารสาระต่างๆนะคะฝากปุ๋ย Black Cat เอาไว้ในใจพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะวันนี้ปุ๋ย Black Cat นะคะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะใช้กับสวนทุเรียนเนี่ยก็จะให้รูปทรงที่ดีนะคะผลผลิตดีนะคะจะใช้กับอะไรมังคุดนะคะคือผลไม้ใช้ได้ทุกอย่างเลยรวมไปถึงฝรั่งนี่นะคะมีคนเอาไปใช้แล้วคือดีมากส้มก็ได้นะคะเอาเป็นว่าใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดค่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะใช้แล้วค่ะจะทำให้ยอดแตกไวนะคะใบสมบูรณ์อย่างแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ต้องการบำรุงฟื้นฟูแบบเร่งด่วนนะคะเน้นความสมบูรณ์ของต้นในระยะยาวเนี่ยปุ๋ย Black Cat ค่ะช่วยคุณได้นะคะวันนี้1ลิตรนะคะ1ชุดค่ะ1ชุดก็จะได้ไปปุ๋ย Black Cat นะคะ1ขวดใหญ่แล้วก็มีสารปรับปรุงดินชนิดผงนะคะ1กระปุกเล็กควบคู่ใช้ควบคู่กันไปนะคะแล้วฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟัง1ชุด 1,980 บาทมีโปรนะคะซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ด้วยซื้อยกลังก็มีราคาพิเศษให้นะคะแล้วก็ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat 1ด้วยค่ะยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกผลนะคะยับยั้งหนอนเพลี้ยแมลงไปในตัวเดียวกันเลยสอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกษตรประธานพร0634596939 0634596939ส่วนหลังสวนก็สอบถามมาที่อสมทชุมพรได้เช่นเดียวกันส่วนบ่ายแบบนี้กาแฟสักแก้วนึงนะถูกอกถูกใจค่ะฝากกันเอาไว้สำหรับกาแฟเขาทะลุกาแฟดีของชุมพรนะคะช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนนะคะเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้าค่ะกาแฟเขาทะลุนะคะก็ได้รับรางวัลมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะแล้วก็หอมเข้มกลมกล่อมอย่างแน่นอนนะคะสนใจสอบถามกันได้ที่ร้านค้าตระทานจำหน่ายใกล้บ้านคุณค่ะหรือติดต่อโดยตรงนะคะที่0936763606ได้เลยค่ะ0936763606นะคะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องราวดีๆของเราในช่วงนี้จากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการก็ฝากกัน

0: าไว้นะคะ
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
3: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคททาสอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
4: อสมทเพื่อชุมชนช่วงข่าวบริการ
0: สำหรับในช่วงนี้นะคะมีเรื่องราวของข่าวบริการค่ะที่จะนำมารายงานกันนะคะก็แจ้งข่าวงานบุญค่ะสำหรับกำหนดการสวดพระภิธรรมและฌาปนกิจนายธีรศักดิ์ปางวิรุณรักนะคะหรือโกซานค่ะซึ่งก็จะบำเพ็ญกุศลศพวันนี้ค่ะ16กรกฎาคมนะคะจะมีพิธีรดน้ำศพในช่วงเย็นค่ะ16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะทุ่มครึ่งก็จะมีพิธีสวดพระภิธรรมค่ะ 17-12 กรกฎาคมนะคะจะมีพิธีสวดพระภิธรรมค่ะทุกคืนแล้วก็23กรกฎาคมนะคะเวลา12นาฬิกาจะมีพิธีฌาปนกิจศพค่ะณวัดชลธีพฤกษารามตำบลปากตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะแต่ว่าในส่วนของกำหนดการบำเพ็ญกุศลเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะทำที่บ้านหรือที่วัดนะคะแต่ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สุภวัฒน์สินธพานนท์นะคะที่แจ้งข่าวมาให้ได้ทราบค่ะซึ่งสาเหตุนะคะก็ทราบมาว่าท่านเป็นมะเร็งตับนะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยแล้วก็เรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านนะคะได้ไปร่วมไว้อาลัยกันด้วยนะคะก็มาดูประเด็นข่าวอื่นๆค่ะสำหรับใครที่มีข่าวนะคะที่อยากจะฝากประกาศประชาสัมพันธ์ก็ฝากทีมงานอสมทชุมพรของเรากันได้นะคะในช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะคุณผู้ฟังฝนตกกันบ่อยนะคะแล้วก็เกิดเหตุต้นมะพร้าวค่ะล้มทับบ้านนะคะอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของปากน้ำชุมพรนะคะซึ่งเหตุเกิดเมื่อวานค่ะ15กรกฎาคมนะคะก็มีนายสมศักดิ์ชุมพลค่ะนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายสมยศเทียนโชตเลขานุการนายกเทศมนตรีนะคะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลปากน้ำแล้วก็มีนายทศพลศรีอภัยผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลปากน้ำนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายหลังจากได้รับแจ้งว่าต้นมะพร้าวขนาดใหญ่ล้มทับบ้านแล้วก็รถยนต์ของชาวบ้านในพื้นที่นะคะซึ่งเกิดเหตุที่บ้านเลขที่10/1หมู่6ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรค่ะเป็นบ้านของนางสาวโจมทองอายุ54ปีนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะตั้งอยู่ภายในสวนมะพร้าวจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าต้นมะพร้าวเนี่ยสูงประมาณ 20-25 เมตรนะคะล้มทับโรงจอดรถแล้วก็รถยนต์โตโยต้านะคะได้รับความเสียหายค่ะก็หลังคาโรงจอดรถนะคะกระเบื้องแตกกระจายเลยหลังคารถยนต์ก็ยุบตัวนะคะกระจกหน้าแตกร้าวค่ะหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ร่วมช่วยกันนะคะเอาเครื่องเลื่อยยนต์เนี่ยเข้าไปตัดมะพร้าวเป็นท่อนเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็สำรวจความเสียหายซึ่งนางสาวโจมทองเนี่ยบอกว่าในพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ช่วงสายของเมื่อวานเนี่ยต้นมะพร้าวก็ล้มทับบ้านแล้วก็รถยนต์ของตนนะคะโชคดีในขณะที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้านก็เลยไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะแล้วก็ดูจากต้นไม้แล้วเหมือนกับประมาณว่ามันก็จะเป็นต้นไม้ผุด้วยนะคะคุณผู้ฟังต้นมะพร้าวเนี่ยดังนั้นส่วนใหญ่แล้วนะคะบ้านเรือนที่มีต้นมะพร้าวใกล้ๆบ้านเนี่ยก็จะต้องมีการโค่นทิ้งใช่ไหมคะดังนั้นต้องสำรวจกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยผู้นำชุมชนในพื้นที่นะคะก็คงจะให้การช่วยเหลือนะคะโดยฝากเตือนพี่น้องประชาชนค่ะบ้านใครที่อาศัยอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ขนาดใหญ่นะคะหรือปลูกนะคะมีบ้านติดอยู่กับสวนเลยอย่างเงี้ยพบว่าต้นไม้ผุต้นไม้เอนะคะหรือว่ามีการเสี่ยงที่จะล้มเนี่ยก็ควรจะรีบตัดแต่งนะคะแล้วก็แจ้งผู้นำชุมชนค่ะเพื่อประสานหน่วย

านที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพื่อที่จะลดความสูญเสียนะคะต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะแล้วก็ในพื้นที่ทราบมาว่ายังมีต้นมะพร้าวผุที่ยืนต้นตายอยู่อีกหลายต้นนะคะซึ่งก็มีความเสี่ยงค่ะเพราะว่าบางช่วงลมแรง

0: นะคะเตือนฝนตกหนักนะคะคลื่นลมแรงเนี่ยดังนั้นบ้านใครเนี่ยที่มีต้นไม้สูงสูงนะคะโดยเฉพาะต้นมะพร้าวต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ริมถนนทางหลวงเองก็เหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะโอ้จำได้ว่ามันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านแล้วมันผุอยู่ๆมันก็ล้มขวางถนนมาเลยนะคะหลังจากนั้นแจ้งทางหมวดการทางหลังสวนค่ะให้เข้าไปดำเนินการตัดอีกต้นนึงเพราะว่ามันมี2ต้นนะคะเขาก็ไปดำเนินการค่ะเพราะว่าบางต้นเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วมันผุนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้ต้องตรวจสอบดูแลบ้านเรือนของท่านด้วยนะคะแล้วก็สถานที่ริมทางต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของถนนสายหลักสายรองนะคะก็ฝากไปถึงผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะคะคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันดูแลด้วยนะเพราะต้นไม้สูงๆเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็ความสูญเสียได้นะคะถ้าเกิดว่ามันล้มหรือว่ากิ่งไม้มันหักนะคุณผู้ฟังอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมารายงานพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของคุยกับทนายนะคะวันนี้รอทนายความเสียพรธรรมสอนด้วยนะไม่รู้สะดวกจะเข้าสายมาพูดคุยกันในรายการหรือเปล่านะคะยังไงรอติดตามกันค่ะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมากันในช่วงหน้าค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
3: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
5: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
1: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร MCOT Radio
6: Network ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

จบไปค่ะคุณผู้ฟังสำหรับนะคะเพลงนี้ค่ะพี่เขียวในโสมแนะนำมานะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลาของคุยกับทนายค่ะโดยทนายความเสียพรธรรมสรละโอนรมนนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอกันสักครู่หนึ่งวันนี้ไม่รู้ทนายเสียพรจะเข้าสายมาพูดคุยกันไหมนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆค่ะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนช่วงเวลาของคุยกับทนายนะคะที่ร้านเอกศึกษาพันธ์ค่ะวันนี้ไปใช้บริการกันได้อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานนะคะหลากหลายมากมายพร้อมบริการค่ะแล้วก็ที่นี่ยังบริการถ่ายเอกสารด้วยนะคะน้องๆนักเรียนค่ะหรือว่าใครที่จะไปถ่ายเอกสารก็สามารถใช้บริการกันได้เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 6:30 นะคะจนถึง 2:00 ค่ะโดยคุณเอกนรินทร์แก้วนาบอนนะคะสอบถามที่077-541-403ค่ะเจ๊เพนร้านขายของชำอยู่ตลาดอุ้ยชัย2นะคะที่นี่ก็พร้อมบริการค่ะของแห้งเครื่องปรุงทุกชนิดหลากหลายมากมายนะคะเจ๊เพนร้านขายของชำนี่ก็จะมี60-40นะไทยช่วยไทยด้วยยังไงก็ไปใช้บริการกันนะคะส่วนพี่มอนเมี่ยงปลาเผาค่ะที่นี่นะคะรับรองได้เลยค่ะใครอยากจะกินเมี่ยงปลาเผาแบบอร่อยๆปลาสดๆน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะผักสดๆเนี่ยต้องไปเลยค่ะแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะสำหรับพี่มอนเมี่ยงปลาเผาค่ะก็อยู่ใกล้ๆกับร้านเจ๊เพนร้านขายของชำตลาดอุ้ยชัย2หลังสวนนั่นแหละสอบถามนะคะที่0819310478ค่ะส่วนโกยันทอดมันปลานะคะที่นี่มีทอดมันปลาที่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนแล้วก็ยังจำหน่ายปลาสดปลาบ้านงานด้วยหลากหลายชนิดนะคะก็ลองแวะไปได้ค่ะที่โกยันทอดมันปลาก็อยู่ในตลาดสดนะคะอวยชัย2หลังสวนค่ะสำเริงครับหมู่14ตำบลพะโต้นะคะที่นี่สำหรับใครที่อยากจะได้ปลาคราฟก็ดีลูกพันปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดติดต่อสอบถามไม่ได้เลยค่ะสำเริง

0: ทับหมู่14ตำบลพะโต๊ะนะคะ0808876137ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมังคุดสวนลุงสำเริงด้วยเป็นมังคุดคุณภาพดีของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรใครอยากจะไปเที่ยวนะคะศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้เข้าไปติดตามที่เพจมังคุดสวนลุงสำเริงได้หรือสอบถามที่0808876137ก็ได้นะคะส่วนใครที่มองหาห้องพักนะคะจะเป็นห้องแอร์ห้องพัดลมค่ะห้องพักใกล้สี่แยกทางตันหลังสวนนะคะมีที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไว้บริการนะคะวันนี้สอบถามได้เลยค่ะรายวันรายเดือนนะคะสำหรับจุธามาศเพลส0945935345 0945935345นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะได้ช่างก่อสร้างที่วางใจได้นะคะก็พร้อมบริการกับบ้านปูก่อสร้างค่ะที่นี่เขารับออกแบบงานก่อสร้างทุกประเภทในราคาที่เป็นธรรมนะคะสนใจสอบถามปรึกษาได้ค่ะบ้านปูก่อสร้างงานเล็กงานใหญ่นะคะพร้อมให้บริการก็สอบถามที่0945935345ได้นะคะ0945935345มั่นใจได้ว่าได้ช่างรับเหมาไปแล้วกับบ้านปูก่อสร้างเนี่ยไม่ทิ้งงานแน่นอนนะคะทำให้ตามเสร็จนะคะตามที่คุณสั่งค่ะอ่ะนะแจ้งกันเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการของเรานะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมีเพลงนะคะส่งเพลงให้ฟังอีกสักเพลงนึงแล้วเดี๋ยวจะติดต่อไปที่ทนายศิวพรด้วยนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆจากผู้สนับสนุนรายการกันด้วยนะเดี๋ยวติดตามฟังสิ่งดีๆกันก่อนละกันค่ะ
1: คุยกับทนายสนับสนุนโดยร้านเอกศึกษาพันธ์เจ๊เพนร้านขายของชำตลาดด้วยชัย2จำหน่ายของแห้งและเครื่องปรุงทุกชนิดพี่มอนเมี่ยงปลาเผาเยื้องห้างกูสโตโกยันทอดมันปลาจำหน่ายทอดมันปลาพื้นบ้านปลาสดปลาบ้านงานทุกชนิดทอดมันที่นี่ใช้เนื้อปลาแท้ไม่ผสมแป้งอร่อยแน่นอนสำเริงครับและเพจมังคุดสวนลุงสำเริงมังคุดคุณภาพของดีจังหวัดชุมพรหมู่14ตำบลพะโต๊ะเที่ยวสวนลุงสำเริงศึกษาวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
2: เรื่องเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนไว้ใจเราร้านเอกศึกษาพันธ์จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สำนักงานครบวงจรร้านเอกศึกษาพันธ์เป็นศูนย์ให้บริการถ่ายเอกสารปริ้นงานเข้าเล่มเคลือบบัตรรับส่งแฟกซ์เปิดบริการทุกวัน 6:30 น. ถึง 2:00 น.เสาร์และอาทิตย์ปิด 6:00 น.เย็นร้านเอกศึกษาพันธ์ถนนหลังสวนครบครันเรื่องอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียน
1: ร้านเอกศึกษาพันธ์โทร077-544-956
3: จุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์เปิดให้บริการแล้วห้องพักรายวันรายเดือนห้องแอร์ห้องพัดลมที่จอดรถสะดวกปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดคีย์การ์ดเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจุฑามาศเพชรอพาร์ตเมนต์ใกล้สี่แยกทางตันอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสอบถามโทร094-593-5345และ094-593-7177
4: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ

และนี่ก็คือเพลงนะคะคนอ่อนไหวกำลังใจสำคัญที่สุดไหมไทยจริงๆก็มีเพลงนะคะที่ถามมาแต่ว่าเลือกเพลงนี้ให้ฟังก่อนนะคะเอาที่บายใจของบ่าววีของพี่บ่าววีนะคะยังไงรอกันสักครู่หนึ่งวันนี้ติดต่อไปที่ทนายความเสียพรแล้วนะคะสงสัยน่าจะไม่สะดวกที่จะเข้าสายมาพูดคุยกันนะคุณผู้ฟังก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะพูดคุยกันทางเรื่องราวของข้อกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังใครมีคำถามใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะฝากประเด็นคำถามเอาไว้ได้นะคะอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีคนถามเนาะว่า12เดือนทำไมเขาไม่นับ1ปีใช่ไหมคะภาษาทางด้านกฎหมายนะคุณผู้ฟัง1ปีเขาจะเป็น365วัน366วันใช่ไหมคะแต่ถ้านับเป็นเดือนเนี่ยก็คือ1เดือนเขาจะใช้30วันนะคะได้อธิบายไขข้อข้องใจค่ะให้กับคุณผู้ฟังการไปเรียบร้อยแล้วนะคะบางทีอันนั้นอันนี้เราก็สงสัยเนาะแต่ว่าพอไปค้นหาคำตอบมาให้ก็คลายความสงสัยแล้วก็เป็นสาระความรู้นะคะได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยมีประเด็นคำถามเรื่องราวความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของกรณีไฟไหม้ใช่ไหมคะไฟไหม้โรงเบียร์ซึ่งก็มีทั้งผู้เสียชีวิตนะคะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นร่างกายชีวิตจิตใจนะคุณผู้ฟังประเด็นแบบนี้นะคะเราจะไปร้องเรียกร้องความเสียหายจากที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างสำหรับใครที่อาจจะทำประกันชีวิตนะคะโดยอุบัติเหตุอะไรเนี้ยก็อาจจะมีเงินค่าชดเชยดูแลอะไรตรงนี้ให้นะคะแต่ถ้าเกิดบางคนไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะคะจะมีหน่วยงานไหนนะคะที่จะเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือนะอันนี้สำหรับคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับความสูญเสียนะคะส่วนเรื่องราวทางข้อกฎหมายคุณผู้ฟังเจ้าของสถานที่โรงเบียร์เนี่ยจะต้องมาดำเนินการชดใช้จ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เสียชีวิตไหมนะคะกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่สื่อหลายๆช่องหลายๆสำนักเนี่ยเขาก็ออกนะคะออกข้อมูลนี้มาแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดข้อมูลนะโอ้ก็คงจะเอาเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมาเล่ามาพูดคุยกันทางข้อกฎหมายนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยใครไปเที่ยวในสถานบันเทิงอะไรต่างๆแบบนี้ก็ต้องดูแลตัวเองระมัดระวังกันให้ดีนะคะคุณผู้ฟังคือเหตุการณ์แบบนี้อย่างที่เราท่านทราบกันดีอยู่ค่ะว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุในลักษณะแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการป้องกันมีความระมัดระวังนะคะในชีวิตของเราค่ะเวลาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆหรือนะคะไปสถานบันเทิงเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะเหมือนบางทีเนี่ยโอ้ไปดูโรงหนังใช่ไหมคะมันก็จะมีทางเขาจะมีอะไรทางออกทางหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นมันจะต้องใช้ได้นะทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินอะไรแบบเนี้ยค่ะนะแล้วก็คงจะเป็นประเด็นนึงค่ะที่สังคมก็ค่อยความสนใจแล้วก็ติดตามกันรวมไปถึงสถานที่ต่างๆนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบมีการเข้มงวดด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยพอเกิดเหตุทีนึงอ่ะก็คงจะมีการออกมาดูแลออกมาตรวจสอบกันสักทีนึงนะคะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันต้องมีการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามประเด็นข่าวที่มีการเสนอไปว่าทำไมทางหนีไฟเนี่ยประตูมันปิดล็อกนะคะทางร้านเนี่ยเขาก็ออกมาให้ข่าวใช่ไหมอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นก็คนที่อาจจะทำงานอยู่ในนั้นแหละบอกทีบางทีเนี่ยใช่ไหมคะคนที่เวลาไปนั่งกินดื่มอะไรอย่างเงี้ยบางทียังไม่จ่ายเงินแล้วก็แอบหนีไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการป้องกันเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่โอ้ก็ไม่มั่นใจนะแต่ละร้านการบริหารจัดการเวลาเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วก็มีการคิดเงินเป็นครั้งๆไปไหมหรือว่ารวมยอดเช็คบินกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะปกติก็จะไม่ได้เข้าสถานบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งตามร้านอาหารใช่ไหมคุณผู้ฟังอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีความรู้นะคะว่าสถานบันเทิงแต่ละที่เนี่ยเขาคิดระบบการคิดเงินเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแต่เรื่องราวความสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินนี่แหละนะคะเป็นเรื่องนึงค่ะที่เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลรายละเอียดข่าวก็จะได้นำข้อเสนอใช่ไหมคะว่าไม่ใช่เป็นข้อเสนอเป็นข้อมูลความรู้ดีกว่า
เนาะที่จะนำมารายงานแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ฟังเนี่ยให้ได้รับทราบกันนะคะส่วนใครที่มีประเด็นคำถามมีข้อสงสัยอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะฝากคำถามกันเอาไว้ได้เลยนะคะในช่วงของคุยกับทนายนะคะแล้วก็ยังมีเวลาอีกนิดหน่อยนะไปอ่านเจอรายละเอียดข้อมูลตรงนี้ค่ะที่จะฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวนี้การทำธุรกรรมต่างๆค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะสัญญาซื้อขายนะคะคือเขาบอกว่าสัญญาซื้อขายเฉพาะอย่างเนี่ยเขาจะมีหลายประเภทนะคะสัญญาต่างๆประเภทของการซื้อขายจะมีสัญญาซื้อขายธรรมดานี่ก็จะแบ่งเป็น3ประเภทคำมั่นว่าจะซื้อหรือจะขายนะคะคือมีการให้คำมั่นเสนอว่าจะซื้อหรือจะขาย2สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาตกลงกันในสาระสำคัญของสัญญาจะซื้อจะขาย3สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดคือเป็นสัญญาที่ตกลงกันตามสาระสำคัญของสัญญากันเรียบร้อยแล้วซึ่งสัญญาซื้อขายเฉพาะอย่างเนี่ยก็แบ่งออกเป็น4ประเภทอีกไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายเงินสดนะคะคือสัญญาที่ผู้ซื้อตกลงชำระราคาสินค้าเป็นเงินสดทันทีเมื่อมีการซื้อขายกัน 2. สัญญาซื้อขายผ่อนส่งคือสัญญาการซื้อขายที่มีการส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อแล้วแต่ผู้ซื้อยังไม่ได้ชำระราคาอาจจะตกลงผ่อนชำระกันเป็นงวดๆ 3. สัญญาขายฝากคือสัญญาซื้อขายที่ผู้ขายฝากต้องการเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ซื้อจึงนำทรัพย์สินมาโอนให้กับผู้ซื้อฝากและผู้ขายฝากมีสิทธิ์ไถ่ทรัพย์สินกลับคืนได้ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้หากครบกำหนดไถ่คืนแล้วผู้ขายฝากไม่มาไถ่คืนทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของผู้ที่ซื้อฝากโดยเด็ดขาดแล้วก็ 4. นะคะการขายทอดตลาดก็คือการซื้อขายที่ประกาศให้ประชาชนเข้ามาประมูลซื้อสู้ราคากันโดยเปิดเผยประกอบไปด้วยบุคคล4ฝ่ายก็คือผู้ขายซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้มีอำนาจขายทรัพย์สินได้ผู้ทอดตลาดผู้สู้ราคาผู้ซื้อนะคะแล้วก็จริงๆยังมีสัญญาอีกหลายประเภทนะคุณผู้ฟังสัญญาเช่าทรัพย์เช่าซื้อโอ้นะคะประเด็นแบบนี้นะคะก็เป็นข้อมูลทางกฎหมายที่เอามาสรุปย่อยๆคุณผู้ฟังได้รับทราบกันดังนั้นการทำธุรกรรมทำเอกสารใดๆเนี่ยก็บางทีนะคะเราก็อาจจะระมัดระวังอาจจะรอบคอบแล้วแต่บางทีมันก็อาจจะมีอะไรที่เขาบอกว่าถูกโกงโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังกันค่ะก็ใครที่มีคำถามมีข้อสงสัยในเรื่องราวข้อกฎหมายก็อย่าลืมนะฝากกันเอาไว้ได้ค่ะคุณผู้ฟังทุกๆวันพฤหัสค่ะ 13:35 เรื่อยไปจนถึง 14:00 นนะคะอสมทชุมพรค่ะทั้ง 90.75 และ 104.75 ติดตามรับฟังกันได้แต่ช่วงนี้เวลาหมดแล้วเอาที่บายใจอย่างเพลงนี้ของบ่าววีละกันนะคะพี่แป้นหมู่3แหลมทรายแนะนำมาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วเจอโอกันต่อที่นี่นะคะอีกชั่วโมงนึงนะ

0: ทุกข้อสงสัยทุกปัญหาข้องใจเกี่ยวกับปัญหากฎหมายทนายศิวพรธรรมสอนมีคำตอบ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ตอนนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทัพไทยย้ำเสริมศักยภาพป้องกันประเทศนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพไทยให้การต้อนรับโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและรับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายประเภทกิติมศักดิ์นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมกองทัพไทยที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศชาติประชาชนและอธิปไตยของชาติอย่างเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในหลายด้านทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติการลำเลียงทางการแพทย์ภารกิจด้านมนุษยธรรมพร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดพร้อมเน้นย้ำ6นโยบายสำคัญได้แก่การเสริมความพร้อมของกองทัพการยกระดับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกับเคลื่อนนโยบายการบรรจุทหารอาสาเข้าประจำการนโยบายด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อนและอำนวยความสะดวกและอยู่เคียงข้างทุกเหล่าทัพให้ทุกภารกิจประสบผลสำเร็จปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยกสทนัดประชุมบ่ายพรุ่งนี้ถอดถอนบรรจุข้าราชการล็อตแรก 3,621 คนทันทีเหตุความผิดชัดเจนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทพร้อมด้วยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึงความชัดเจนและขั้นตอนหลังจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทมีมติส่งพิจารณาเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 5,814 คนนายอันสิทธิ์กล่าวว่าจากการแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะส่วนราชการที่กำลังมีปัญหาอย่างที่ทุกคนรับทราบก็ต้องมีหัวบริหารจัดการในเรื่องนี้ให้หลุดล่วงและสำเร็จและทำสิ่งที่ถูกและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เกิดความถูกต้องโดยเร็วที่สุดซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นวันนี้และมีมติให้ผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนนั้นต้องเพิกถอนโดยเร็วที่สุดกลุ่มแรกมีความผิดปกติของคะแนนจะเชิญกสทประชุมกันในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.เพื่อพิจารณาคนบริสุทธิ์และจะมีมติในที่จะต้องดำเนินการเพิกถอนการบรรจุกับคนกลุ่มแรก 3,621 คนทันทีหากมีมติในวันพรุ่งนี้ทรัมป์เผยอิหร่านต้องการเจรจาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้รับการติดต่อจากฝั่งอิหร่านที่ต้องการจะเปิดฉากเจรจาและบรรลุข้อตกลงร่วมกับสหรัฐอย่างมากและกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐจะเป็นฝ่ายพิจารณาและตัดสินใจเองว่าจะดำเนินขั้นตอนดังกล่าวหรือไม่พร้อมทั้งส่งสัญญาณเตือนไปยังฝั่งอิหร่านว่าควรจะวางตัวให้เหมาะสมอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านออกมาแถลงปฏิเสธทันทีโดยยืนยันว่ารัฐบาลอิหร่านไม่ มีแผนการตั้งโต๊ะเจรจาใดๆในเวลานี้และจะขอทุ่มเทสรรพกำลังไปที่การป้องกันประเทศท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้ออกมาขู่ว่าจะสั่งการให้กองทัพขยายวงการโจมตีในสัปดาห์หน้าหากอิหร่านยังเพิกเฉยต่อการพูดคุย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง3

0: 2 in 1จากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะ IR ประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ Dynamic Cloud ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
3: ้นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

มาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะมีนัดเจอกันต่อนะคะที่นี่ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้นะคะใครที่ยังจดจำอสมทหลังสวนก็คือก็ 104.75 นะคะอสมทชุมพร 90.75 ก็เอาเป็นว่านะคะเป็นอสมทชุมพรนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะร่วมพูดคุยถามถึงงานเพลงกันได้ค่ะผ่อนคลายสบายใจกันได้นะคะส่งความสุขค่ะสำหรับเพลงเพราะๆคุณได้ฟังกันที่นี่นะคะสำหรับเพลงแรกที่เปิดรายการค่าด้อยเพียงดินค่ะอันนี้เป็นแนวฉบับนะคะคัฟเวอร์ใหม่ถูกใจไหมคะคุณผู้ฟังจริงๆเนี่ยค่าด้อยเพียงดินก็มีหลายๆเวอร์ชั่นไหมคะแต่จริงต้นฉบับก็คือของคุณสดใสรุ่งโพทองนะคะอ่ะจัดให้ฟังเป็นเพลงแรกค่ะเปิดรายการกันไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้มีอาลัยบัวเขียวนะตอนแรกนึกว่ามีแต่บัวขาวนะคะตอนนี้มีบัวเขียวมาด้วยเพิ่งจะเคยได้ฟังนะคะเพลงนี้อ่ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าขอในฉบับของคุณไม้พิรมพรใช่ไหมแต่ที่โอเจอเนี่ยของคุณไผ่พงศธรอ่ะเดี๋ยวไปฟังในฉบับคุณไม้พิรมพรแล้วกันสำหรับเพลงนี้อาลัยบัวเขียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าเปิดสายหน้าไม้กันในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้นะคะ

0: ละค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะบัวเขียวเป็นเพลงประกอบละครเรื่องนายห้อยทมิฬด้วยนะคะใครเคยดูบ้างนะก็อาจัดไปค่ะตามคำแนะนำเรียบร้อยช่วงนี้มาช่วงของคุณขอมาเราจัดให้เลยจ้า
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network
0: เอาละค่ะมาแล้วรีบรับเดี๋ยวสายโดนตัดไปนะคะเดี๋ยวสายแรกจะน้อยอกน้อยใจจากไหนเอ่ยแนะนำตัวเลยค่ะ
2: ยา
0: หมูห้าน
2: าพยาค่ะอ๋อ
0: หนูนาปากแหลมอุ้ยชื่อเขาเยอะนะคะหมูห้านาพยา
2: ใช
0: ่ค่ะวันนี้ติดสายแรกเลยตั้งอกตั้งใจเลยใช่ไหมคะ
2: ต
0: ั้
2: งใจอย่างแรงเลยวันนี้อ่ะ
0: ตั้งใจอย่างแรงฝนไม่ตกหรอแถวนาพยาจ๊ะ
2: ไม่ตกค่ะแดดออก
0: ฝนตกแดดออกแต่ฝนไม่ตก
2: ฝนไม
0: ่
2: ตก
0: ฝนไม่ตกนะอ่ะ
2: วันนี้เอาสวยขยี้ใจนะ
0: โอ้สวยขยี้ใจเลยเหรอ
2: ใช่
0: เมื่อไหร่จะมีเพลงสวยขยี้อย่างอื่นบ้างมีไหมมีแต่สวยขยี้ใจอย่างเดียว
2: ไม่ทราบไปนะเดี๋ยวบอกอาจารย์ต้องไป
0: ไหนเนาะอ่ะโอเคเลยค่ะให้ใครบ้าง
2: เขียนทุกสายนะ
0: จ้าจัดไปค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังสายแรกของเรานะคะสวยขยี้ใจเลยค่ะนะคะส่วนสายที่สองล่ะคะจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวจะเป็นหนุ่มหล่อหรือจะเป็นสาวสวยนะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องโอ้
0: อ้าวสาวสวยนี่เองพี่นกสวัสดีค่ะ
3: ค
0: ่
3: ะขอเพลงนะจ๊ะ
0: เอาเพลงอะไรคะ
3: หนึ่งกำลังใจของพ้นปะทุนทอนนะจ้ะ
0: หนึ่งกำลังใจสองกำลังใจได้ป่ะ
3: ได้ไปละห้า
0: เอากี่กำลังใจก็ว่ากันไปเลยเนาะเอาเยอะๆเอาเยอะๆวันนี้นะคะขอเป็นกำลังใจให้ได้รางวัลเน
3: า
0: ะให้ได้รางวัลด้วย
3: ก็ยังไม่รู้ไม่รู้โชคของวันนี้สื่อก็จะได้มาส่อง
0: โค้ด
3: ค่ะ
0: โอเคขอให้โชคดีนะคะ
3: โอเคแฟนเพลงทุกคนอย่าคิดถึงน้องโอ้ด้วยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
0: จ้าสวัสดีค่ะโหรีบพูดเหลือเกินนะคะไปเร็วมาเร็วค่ะสำหรับพี่นกบางผานะคะสายที่3ของเราสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่หนุ่มหมู่2ขันเงินโอ้ชั่วโมงที่แล้วก็มาชั่วโมงนี้ก็มานะคะ
4: เอฟน้องปรียามานี
0: ่โอ้โหน้องยาย่ามาพี่ณเดชก็ต้องตามมาเนาะ
4: ครับ
0: ค่ะ
4: เลย
0: จ้า
4: จำมาแต่จำไม่รู้ควังข้อทุนแล้วผมไม่ได้ควังเรือโปรตีเก้าซึ่งคอยดับ
0: อ๋อใช่ใช่ค่ะวันนี้หลังสวนบางส่วนไฟดับนะคะ
4: แต่บ้านผมก็เปลี่ยนสายมาเยอะ
0: ค่ะใช่ค่ะเอาเพลงอะไรดีอ่ะ
4: วันนี้เอาจินตลาตีเดียวว่า
0: เอาจินตลาเพลงอะไรคะ
4: เพลงคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะ
0: คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดแต่วันนี้ขอให้ถูกนะ
4: นั่นไงแม่ให้น้องปริยาแล้วก็ที่ก็ควังๆหายมดตั้งตีน่ะ
0: จ้าได้เลยค่ะ
4: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะไปแล้วสายที่4ของเรานะคะมาค่ะสุดท้ายท้ายสุดเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่ามาจากทางไหนรู้สึกว่าจะมาจากโซนหลังสวนเนี่ยเยอะเลยนะคะโซนอื่นๆจะมาทันไหมสวัสดีค่ะ
5: ครับ
0: สวัสดีค่ะสายนี้โซนไหนคะ
5: ไหนล่ะโซนสวี
0: โซนสวีน้าน้อยสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
0: น้าน้อยทุ่งระยะนะคะเป็นยังไงอ่ะแถวทุ่งระยะฝน
5: ฝนไม่ตก
0: ฝนไม่ตกเลยเหรอ
5: ตกทำท่าอย่างนั
0: ้
5: น
0: เนาะทำท่าอย่างเดียวนี่ไม่ไหวเลยจ้ะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีคะ
5: แบบว่าเขาขอแล้วของฝนนะอยากเปิดได้ไหม
0: ของฝนเปลี่ยนนักร้องเถอะ
5: เอาเปลี่ยนเอาสังทองนั้นเอาเจอดี
0: เอาของคุณสัง
5: ใช่
0: เอาของคุณสังทองเลยอะคะ
5: คร
0: ับ
5: ครับ
0: สังทองสีใสหรือเปล่าหรือว่าสังทอง
5: ใช่ใช่วันร้านนั่นแหละ
0: ของคุณสังทองสีใสนะคะ
5: ใช่ใช่
0: ชื่อเพลง
5: เจอดีจนได
0: ้เจอดีจนได้นะคะ
5: ครับ
0: โอเคค่ะ
5: ให้ทุกคนเลยที่ฟังทุกคนเลยคร
0: ับ ได้เลยจัดไปค่ะ
5: เก คด้วยนะ
0: ขอบคุณค่ะวันนี้ขอให้โชคดีนะคะ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะครบแล้วค่ะคุณผู้ฟัง5สายของเราในช่วงนี้นะคะมาจากโซนท่ายางนะคะเมืองชุมพรโซนสวีโซนหลังสวนนะคะอ่ะคุณขอมาเราจัดให้เดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนนะคะ
1: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่นี่ MCOT Radio Network

สวยขยี้ใจเลยครับเพลงนี้ของใครแล้วนะสุภการใช่ไหมชื่อเล่นจำไม่ได้แล้วเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดีเจตกเลขนะคะเปิดสายหน้ามาจริงๆต้อง5สายนะแต่ว่าเปิดไปแค่4สายเท่านั้นเองค่ะพี่แป้นแหลมทรายก็เลยโทรมาบอกนะคะยังไม่ครบก็ไม่เป็นไรพี่แป้นถือว่าเป็นสายที่5ละกันนะคะพี่แป้นหมู่3แหลมทรายค่ะทักทายแฟนรายการนะคะนู่นฟังอยู่ปราจีนบุรีค่ะคุณหวานเจี๊ยบนะคะขอบคุณมากๆค่ะแวะมาทักทายกันทางช่อง TikTok อสมทชุมพรนะคะ 90.75 และ 104.75 ด้วยนะคะคือถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะมีคนไกลๆได้ฟังกันนะคะแล้วก็ถ้าทางสายโทรศัพท์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใกล้ๆนะคะก็ต้อนรับกันทุกๆพื้นที่เลยค่ะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวช่วงนี้ฟังต่ออีกสักเพลงนึงนะคะสายนี้จากพี่นกบางผาค่ะ1กำลังใจนะคะไปฟังเพลงนี้กันก่อนนะจ๊ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
0: ้ Mquad Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมน

ขออภัยอย่างยิ่งเลยค่ะอันนี้ก็คือคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนละฉบับค่ะที่แฟนรายการขอมานะคะดังนั้นวันนี้เป็นเพลงพิเศษให้ฟังกันนิดนึงเผื่อว่าอนาคตอยากจะลองฟังกันดูบ้างเพราะว่าชื่อเพลงเหมือนกันเลยไงคะคุณผู้ฟังแต่คราวนี้มาแล้วคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะคะของคุณจินตลาภูลาภค่ะเมื่อกี้ฟังฉบับของผู้ชายไปเนาะออกเป็นแนวเพื่อชีวิตนิดๆเนาะมาแล้วเพลงนี้พร้อมนะคะเดี๋ยวจะมีคนต่อว่าอีกวันนี้ดีเจเป็นอะไรเนี่ยรับสายก็ไม่ครบเปิดเพลงก็ผิด

คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดฉบับนี้ถึงจะถูกใช่ไหมคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะฟังเรื่องราวดีๆกันเอาไว้กันสักนิดนึงค่ะสำหรับใครนะคะทุกวันนี้เนี่ยชีวิตต้องเจอกับค่าน้ำมันที่สูงขึ้นเศรษฐกิจผันผวนค่ะงานหนักก็รออยู่นะคะแต่วันนี้ค่ะไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลนะคะกระบะจากโตโยต้าก็เอาอยู่ค่ะด้วยเครื่องใหญ่แต่ประหยัดน้ำมันนะคะอย่างคุ้มพลัง 2.8 GDpower ที่มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะ iArt นะคะช่วยให้ประหยัดขึ้นถึง 7.5% ค่ะลดต้นทุนช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลนะคะพร้อมรองรับการเติมน้ำมัน B20 ค่ะในทุกรุ่นนะแล้วก็ต่อให้ต้องเจอกับสภาพถนนแบบไหนไฮลักซ์คันนี้ก็เอาอยู่ค่ะด้วยเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคราวนะคะที่ช่วยให้ขับนุ่มเกาะถนนแน่นนะคะเข้าโค้งได้หนึบเลยค่ะให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางนะคะเอาอยู่แล้วก็คุ้มขนาดนี้พร้อมเป็นเจ้าของกันแล้วหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วไปโตโยต้าเลยค่ะเพราะว่าเขาจัดโปรพิเศษนะคะให้คุณเอาอยู่ค่ะซื้อไฮลักซ์วันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,700

170บาทต่อเดือนนะคะพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะรีบมาเป็นเจ้าของแล้วก็ทดลองขับได้แล้วค่ะที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะคะถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะรีบตัดสินใจกันโดยด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆนะคะอีก1เรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังสำหรับใครนะคะที่ปลูกอะไรไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะกับการเพาะปลูกค่ะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารที่พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มลค่ะผสมน้ํา200ถึง500ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่เลยโปรโมชั่นพิเศษค่ะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมัน1ซองนะคะทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะรีบโทรแล้วก็สั่งซื้อที่02-114-3990นะคะ02-114-3990เรามีค่าส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยนะคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนียนะคะอ่ะฟังผ่านพ้นกันไปเรียบร้อยสำหรับเรื่องราวดีๆของเรานะคะแล้วก็ช่วงนี้เจอดีจนได้มาแล้วของคุณสังทองสีใสค่ะเพลงนี้ไปฟังกันเลยนะคะ

0: และนี่ก็คือเพลงของพี่อิดรักขาวนะคะครองแชมป์ความช้ำค่ะก็อย่าให้ช้ำบ่อยนะคะวันนี้ขอให้สมหวังบ้างละกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะมาค่ะช่วงนี้นานาสารพันสาระของเรากันบ้างดีกว่านะคะมีเรื่องราวอะไรมาเล่ามาคุยกันเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะคะสำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระติดตามกันเลยค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังโอ้มีเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องข้าวสารค่ะนะคะเขาบอกว่าเอาข้าวสารเนี่ยใส่ในตู้เสื้อผ้าปล่อยทิ้งไว้จะมีผลอย่างไรบางคนบอกว่าเอ๊ะสายมูหรือเปล่าอันนี้ไม่มูนะคะอันนี้เขาบอกว่าประโยชน์สุดเว้าค่ะของการวางถุงข้าวสารเอาไว้ในตู้เสื้อผ้านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วข้าวสารเนี่ยเขาจะเป็นตัวดูดความชื้นจากธรรมชาติได้นะคะเวลาที่แบงค์ธนบัตรเปียกๆเอาไปใส่ในข้าวสารอะแบงค์มันก็แห้งใช่ไหมมันดูดความชื้นใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็เมล็ดข้าวสารเนี่ยเป็นอาหารแห้งที่มีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลวแล้วก็ละอองน้ำในอากาศได้ดีค่ะเราเอาข้าวสารไปวางไว้ในตู้เสื้อผ้าก็จะทำหน้าที่เสมือนเครื่องดูดความชื้นขนาดเล็กนะคะคอยดักจับไอน้ำในอากาศค่ะช่วยให้พื้นที่อับทึบภายในตู้แห้งแล้วก็โปร่งสบายนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติค่ะบอกลากลิ่นอับชื้นแล้วก็เชื้อราได้ด้วยนะคะปกป้องเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ราคาแพงได้ค่ะปลอดภัยแล้วก็ไร้สารเคมีประหยัดเงินด้วยนะคะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรถุงกันชื้นซึ่งมันต้องใช้ปริมาณเยอะๆอ่ะมันถึงจะดูดซับความชื้นได้นะคะแต่เขาบอกว่ามันมีทริคในการเพิ่มความหอมนะคะถุงข้าวสารหอมปรับอากาศนะคะเขาบอกว่าถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมีกลิ่นหอมฟุ้งก็นำข้าวสารมาผสมนะคะกับวัตถุดิบธรรมชาติอย่างเช่นเปลือกส้มตากแห้งเปลือกมะนาวหรือว่าหยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่ชอบลงไปสัก 3-5 หยดนะคะตักใส่ถุงผ้าโปร่งหรือถุงผ้าขนาดเล็กมัดปากถุงให้แน่นเพียงเท่านี้ก็จะได้ถุงหอมนะคะที่ดูดซับความชื้นแล้วก็กระจายกลิ่นหอมได้นะคะแต่เขาบอกว่าข้อควรระวังก็คือต้องเปลี่ยนข้าวสารเป็นประจำด้วยนะคะเพราะว่าพอข้าวสารดูดซับความชื้นจนอิ่มแล้วเนี่ยเมล็ดข้าวจะเริ่มเกาะตัวกันเป็นก้อนค่ะประสิทธิภาพในการดูดความชื้นก็จะลดลงนะคะก็ต้องเปลี่ยนทุกๆ 1-2 เดือนนะคะแล้วก็ไปจัดวางจุดที่เหมาะสมด้วยควรวางถุงข้าวสารไว้ในมุมที่แห้งของตู้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการวางสัมผัสกับเสื้อผ้าสีอ่อนโดยตรงเพื่อความสะอาดเรียบร้อยนะคะการวางถุงข้าวสารไว้ในตู้เสื้อผ้าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะที่ชาญฉลาดประหยัดนะคะแล้วก็มีประโยชน์รอบด้านเกินราคาเลยค่ะช่วยให้ตู้เสื้อผ้าของคุณแห้งสะอาดปราศจากกลิ่นอับนะคะปกป้องเสื้อผ้าตัวโปรดได้ในราคาหลัก10เท่านั้นนะก็เอาเป็นว่ารู้แบบนี้แล้วลองไปทำตามดูโอ้ก็ว่าจะเอาไปทำตามอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพิ่งวันนี้เพิ่งจะรู้นะคะว่าข้าวสารเนี่ยเอาไปใส่ในตู้เสื้อผ้าได้เนี่ยมันดีแล้วมีประโยชน์ก็อย่าลืมเอาไปใช้กันเอาไปทำกันด้วยนะคะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เอาล่ะดูเวลาแล้วนะคะสองเพลงจะทันไหมนะคะจะพยายามทำให้ทันก็มันก็บอกไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับเพลงนี้ค่ะคนที่ใช่แต่ไร้สิทธิ์นะคะแล้วก็เมื่อไหร่จะพอสองเพลงเลยสองเพลงนี้ไม่จบยังไงขออภัยนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการให้กำลังใจกันนะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงจบแล้วเจอกันต่อนะคะกับน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนฤมลในช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: Mcard Radio คุณกำลังฟัง Mcard Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเผยถกกองทัพล่วงหน้าก่อนเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับกองทัพของไทยก่อนเดินทางหรือไม่ว่าได้หารือกันหลายเรื่องเพราะต้องไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนมีตั้งแต่ประเด็นการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือและความมั่นคงรวมทั้งการเดินทางไปในวันนี้ได้ถามกองทัพว่ามีประเด็นใดที่จะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่แต่ในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนจะเดินทางมาเยือนไทยเรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกันเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถพูดสาธารณะได้โดยประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วและหากทางการจีนอยากจะเป็นคนกลางในการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชานายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ปิดกั้นด้านเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องมีการพูดคุยกันโดยเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับทางการเมียนมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ผู้นำเมียนมาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือด้วยแม่รับร่างน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายธีติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณราบเท้าเดินทางมาติดต่อขอรับร่างลูกชายโดยระบุว่าขณะนี้ติดขัดเรื่องเอกสารเพียงเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทจะดำเนินการออกเอกสารใหม่ก่อนที่จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นิติเวชดำเนินการรับศพนางสาวจันทร์สุดาเปิดเผยทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกชายครั้งสุดท้ายหลังพยักหน้ายังพยักหน้าตอบรับเมื่อเรียกชื่อพร้อมกับคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีที่ยื้อชีวิตอย่างเต็มความสามารถแม้ร่างถูกไฟไหม้กว่า 80%สำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทจากทางร้านแม่ของน้องดินยอมรับว่าเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและยังน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีกโดยตลอดช่วงเวลาที่ลูกชายรักษาตัวตนเองทุ่มเทดูแลลูกเพียงอย่างเดียวส่วนการประสานงานเรื่องต่างๆได้มอบหมายให้น้องไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์เป็นผู้ดำเนินการแทนชัดชาติเผยทราฟฟี่ฟองดูเปิดเมนูให้ประชาชนพนักงานร้านแจ้งจุดเสี่ยงสถานประกอบการย้ำเตือนนักท่องเที่ยวสังเกตทางออกฉุกเฉินนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสถานประกอบการมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและมีช่องโหว่อยู่พอสมควรวันนี้จึงจะเปิดเมนูในทราฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนแจ้งความปลอดภัยสถานประกอบการพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้แจ้งเหตุมาเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยแต่เปิดใช้บริการกลับนำของมาวางหรือเปลี่ยนรูปแบบวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นปัญหาได้มากขึ้นคือให้คนช่วยกันแจ้งเหตุเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้นเราไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ให้ช่วยกันดูนายชาชาติยังย้ำเตือนประชาชนว่าเวลาไปเที่ยวสิ่งแรกที่ต้องดูคือฉุกเฉินไปทางไหนไปซ้อมเดินก่อนก็ได้ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งมีหลายตาช่วยกันตรวจสอบยิ่งทำให้ได้เห็นปัญหากันมากยิ่งขึ้น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
10: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
11: Hilux Travel Greater Together
12: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
13: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
14: ลุคแฟชั่นจะโมเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
15: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
13: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Heart New Honda
12: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
16: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
18: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
19: โกยามบ่าย
20: ซุปเปอร์ฮิต
21: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
19: จิ๊กโกยามบ่าย

ไม่ว่าเมื่อวานจะเป็นอย่างไรไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นขอแค่วันนี้ทำดีที่สุดก็เพียงพอแล้วนะครับมีหลักการนะวันนี้เนี่ย นี่คือทำดีที่สุดแล้วนะครับเป็นเพลงของพี่โป่งนะครับเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Mcord Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง Mcord Connect ทางโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับดูแลกันในช่วงบ่าย 3:00 นถึง 6:00 นกับเพลงเพราะที่มีให้ฟังกันแบบต่อเนื่องนะครับเพลงสตริงเก่า2ชั่วโมงและไทยลูกทุ่งอีก1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับทุกๆท่านทุกๆอาชีพกันด้วยนะครับดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการผู้ใจดีกับบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายนะครับเป็นเจ้าของกันได้ทุกรุ่นวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถนั่งอเนกประสงค์ก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมนั่นเองทำดีที่สุดแล้วนะครับเพลงเพราะเพลงแรกที่นำมาฝากกันแล้วก็ไปต่อเนื่องกันกับเงินเพลงของโก้มิสเตอร์แซกแมนนะครับนี่คือภาวนาครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077506333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: โอยามบ่าย
6: ซุปเปอร์เฮด
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโอยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: M-Court Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

อย่างเพลงของมาชาวัฒนพานิชนะครับชื่อเพลงว่าจากคนอื่นคนไกลนะครับเพลงนี้ที่ถามถึงเข้ามากับจิโกยามบายนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับ Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นเจ้าของกันได้ไม่ว่าจะเป็นเวฟ 125i เวฟ 110i และอีกหลายๆรุ่นนะครับพร้อมการบริการหลังการขายและที่สำคัญดาว0บาทก็มีจริงๆด้วยนะครับที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านกุลนั่นเองนะครับต่อเนื่องด้วยสุกัญญามิเกลนะครับนี่คือรักเธอจริงๆครับ

ใครที่เป็นวัยรุ่นยุค90นะครับคงจะนึกเพลงนี้ออกนะครับแล้วก็นึกท่าทางที่ออกห้าวๆของคุณสุกัญญามิเกลนะครับแล้วก็นี้ก็คือเพลงที่เป็นเพลงฮอตฮิตในยุคนั้นเลยทีเดียวนะครับชื่อเพลงว่ารักเธอจริงๆนะครับของสุกัญญามิเกลแล้วก็จะมีอีกเพลงหนึ่งนะครับในยุคนั้นก็จะมีเพลงดีๆกันไว้ของสุกัญญามิเกลอีกเพลงหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักแล้วก็ชื่นชอบในยุคนั้นเหมือนกันนะครับก็นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับช่วงของจิโกยามบ่ายในสไตล์ของเพลงเขาเรียกว่าวัยรุ่นยุค90นะครับสตริงเก่าๆอย่างนี้นะครับอยู่ดูแลกันเหมือนเดิมนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามา2เพลงเมื่อสักครู่นะครับเพลงแรกบอกว่าขอฟังเพลงรับได้ไหมของคุณแมวจิรศักดิ์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงบอกว่ามิกกี้ได้ไหมนะครับได้นะครับมิกกี้เพลงอยากให้เขารู้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมปิดเบรกด้วย2เพลงนี้และพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
1: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
2: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
0: ทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
3: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้ผ่านเกณฑ์ 9,510,000 รายนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559ในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันพรุ่งนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนสาวนักหิ้วเอกใจพัสดุหนักผิดปกติเปิดพบไอซ์ซุกกระปุกมะขามเปียกกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจโทมังกรพันธุระศรีตำรวจสน.บางยี่ขันเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวพัชรนันท์ได้เข้าแจ้งความโดยให้การว่าประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นกระทั่งเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อชยามินปายติดต่อว่าจ้างให้นำสินค้าจากประเทศไทยไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะว่าจ้างไรเดอร์นำกล่องพัสดุมาส่งไว้ที่ที่พักในวันที่4กรกฎาคมตนได้เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้าพบกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นรวม12รายการแต่สังเกตว่ากระปุกมะขามเปียกมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงเปิดตรวจสอบพบมีมะขามเปียกอยู่เพียงด้านบนส่วนภายในซุกซ่อนวัตถุสีขาวบรรจุถุงพลาสติกใสจึงเข้าแจ้งความเมื่อตำรวจตรวจสอบพบเป็นสารเมทแอมเฟตามีนจึงตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้กล่าวหาและพยานรวมถึงไรเดอร์ผู้ส่งพัสดุไว้แล้วพร้อมเร่งสืบผลขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่ว่าจ้างรวมถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดได้ออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาเบื้องต้น4รายเป็นชาวไทย3รายชาวเวียดนาม1รายซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีกประมาณ15รายสุริยะเตรียมสรรหาปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ยามเลือกคนในมี3รายชื่อพิจารณานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยพิจารณารายชื่อในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นผู้ใดเนื่องจากต้องหารือร่วมกับนายวินโรจน์อีกครั้งเพื่อประเมินความเหมาะสมอย่างรอบด้านก่อนเสนอครม.พิจารณาแต่งตั้งจะให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งบุคลากรจากภายในกระเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารราชการและภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัดส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถและสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในภาพรวมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาประมาณ3คนและอยู่ระหว่างการประเมินผลงานก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
3: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
1: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงใช้ก็น้อย
12: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
13: ้สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
14: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
15: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
16: โอยามบ่ายซุปเปอร์เ
17: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
16: จิ๊กโกยามบ่าย

ยามนะครับซึ่งเป็นเพลงของลาบานูนอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับที่โกย่าบายฟังเพลงสตริงเก่ากันในบรรยากาศของวันพฤหัสบดีอย่างนี้นะครับแนะนำเพลงเพิ่มเติมกันได้ทาง0776415567โอนันทวัฒน์ดูแลกันต่อนะครับพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระนามเดิมดงนะครับพี่น้องเกษตรกรอยากจะลดต้นทุนแต่ว่าเพิ่มผลผลิตเนี่ยนะครับวันนี้แนะนำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระนามเดิมดงมีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลนะครับมีจำหน่ายที่สอสักไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสอบสีชมพูสูตรเร่งดอกบำรุงผลหรือว่าจะเป็นกระสอบสีเขียวสูตรบำรุงต้นก็มีจำหน่ายนะครับกับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกันได้นะครับผมมีผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2569มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเริ่มกันด้วยเลขท้าย2ตัวหมุน1ครั้งนะครับเลขท้าย2ตัวที่ออกก็คือ71นะครับ71ส่วนรางวัลเลขหน้า3ตัวหมุน2ครั้งนะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 683นะครับ683เลขหน้า3ตัวครั้งที่2 709นะครับ709ส่วนเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งนะครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 746นะครับ746และเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 427นะครับ427เลขท้าย2ตัว71นะครับ71และรางวัลที่1งวดประจำวันที่16กรกฎาคม2569เลขที่ออกก็คือ639214นะครับ639214ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับส่วนผู้ที่โชคไม่ดีก็หยุดนะครับขอให้หยุดไปสัก15วันแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ครับ

พิเศษโลโซที่เกือบจะได้มาเล่นคอนเสิร์ตที่ชุมพรนี่คือซอมซานนะครับเพลงพร้อมที่ถามถึงจัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะครับที่โกยามบ่ายดูแลกันตรงนี้นะครับยังมีเพลงสไตล์ของเพลงสตริงเก่าให้ได้ฟังกันต่อนะครับแนะนำเพลงเพิ่มเติมได้ทาง 077-641-567 ได้เลย

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
5: ติ๊กโกยามบ่าย
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมด

นี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ ShopMania นั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยคลิกเดียวฟังไกลทั่วโลกคลิกฟัง radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
4: ซุปเปอร์เฮด
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยามบ่าย

ป็นอีกหนึ่งงานเพลงเก่าๆของคุณอ้อนเกวลินคอตแลนด์นะครับชื่อเพลงว่ารักเธอไม่มีวันหยุดนะครับจัดให้ฟังกันตามคำแนะนำเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับช่วงของจิโกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแน่นอนว่าต้องมาย้ำเรื่องราวของสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงนะครับเขาบอกว่าจัดเลี้ยงสัมมนาที่ไหนดีต่อใจผู้เข้าร่วมประชุมนะครับต้องที่นี่เลย The Beatresort and resident นะครับสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมให้บริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากิทากิที่มีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบมีคาเฟ่บิสโต้ต่อตู่พร้อมให้บริการช่วงพักเบรกแวะทานอาหารของหวานและเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสุดสายตาบรรยากาศสบายๆนะครับปิดท้ายด้วยความประทับใจห้องพักวิวทะเลและวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับวันนี้ที่ The Beat Resort and Residence ชายทะเลปะทิวนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0654313005นะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง0654313005นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับที่โกยามบ่าย 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีขอฟังเพลงเข้ามาเมื่อครูนะครับบอกว่าขอฟังเพลงของคุณอ้อมสุนิสาสุขบุญสังนะครับชื่อเพลงว่าฉันจะอยู่กับเธอนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสายขอฟังเพลงของลำดวนนะครับผิดด้วยหรือที่รักเธอเอาเป็นว่าผมปิดเบรกด้วย2เพลงนี้เลยก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นพักฟังข่าวไม่ฟักนะฮะพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งนะครับก็ยังสามารถที่จะแนะนำกันได้ติดตามกันได้นะครับแต่ว่าบอกเลยนะครับเมื่อสักครู่3สายต่อเนื่องจองเพลงไทยลูกทุ่งเข้ามาหมดเลยนะชั่วโมงหน้าใครที่ขอฟังเพลงไว้แล้วรอฟังด้วยนะครับรอฟังเพลงที่ขอด้วยกันแล้วกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: นี้เวลา 17 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแห่งอังกฤษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15-18กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศเพลิงไหม้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าในแอลจีเรียฆ่าชีวิต11รายเจ็บอีก19รายเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งบริเวณชานกรุงแอลจีเรียเมืองหลวงของประเทศแอลจีเรียเมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและได้รับบาดเจ็บอีก19รายโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ในเขตโมฮัมมาเดียซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกของกรุงแอลจีเรียหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยข้อมูลว่าในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีจำนวน10รายที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟลวกในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินได้เร่งอพยพผู้พิการจำนวน5รายออกจากอาคารที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์บุคคลและอายุของผู้เสียชีวิตรวมถึงยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้กรรมธิการปปช.เผยแฟลชไดรฟ์ในห้องอธิการสท.ถูกแต่งตัวเลขอัพคะแนนนายอาสพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมกรรมการว่าสำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้คือรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประกาศไปแล้วจำนวน 15,000 รายชื่อนั้นมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสท.อย่างไรก็ตามรายชื่อของผู้สอบผ่านที่กรมนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์นั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าคะแนนไม่ตรงกันกับไฟล์ภาพกระดาษข้อสอบภาคกและภาคขอนายอัศพลกล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสว.เป็นผู้รับจ้างและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างด้วยการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์นั้นระบุใน TOR ชัดเจนว่าให้ผู้รับจ้างนำส่งให้ผู้ว่าจ้างซึ่งทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสดท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้างได้มอบอำนาจให้นายธนนท์พันผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับและเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์จากทั้ง10หน่วยสอบทั่วประเทศมาแล้วก็ได้นำไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีทันทีในที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทั่วประเทศประมาณ 400,000 รายกับผลการประมวลผลคะแนนที่นำขึ้นประกาศในเว็บไซต์ของกรมท้องถิ่นนั้นตรงกันหรือไม่ปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนั้นข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงแปลว่ามีการแก้ไขคะแนนและมีการแก้ไขรายชื่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลม VS Start เบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับ

0: กดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
1: ไม่ว่าสถานการณ์ไหนไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตประหยัดขึ้น 7.5% ช่วยให้ธุรกิจคุณไปได้ไกลเส้นทางแบบไหนก็เอาอยู่กับเทคโนโลยีการขับขี่ไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ผ่อนเริ่มต้นแค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเป
5: อร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

กินงานเพลงที่เอามาร้องใหม่ในแนวน้ำของ AI นะนี่คือพยอมลืมนานะครับเป็นเพลงที่นำมาฝากกันเป็นเพลงแรกในช่วงของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับอยู่ดูแลกันต่อตรงนี้นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ที่โกย่ามบ่ายเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆที่คุณผู้ฟังถามถึงมาด้วยแล้วก็เพลงที่ผมถามถึงเองด้วยมีให้ได้ฟังกันยาวๆนะครับจนถึง 6

งเย็นโดยประมาณ2ความถี่ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับใครที่ชื่นชอบงานเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยนะครับห้ามพลาดนะครับเพราะว่าสามารถติดตามกันได้เป็นประจำอย่างนี้นะครับเอาละเดี๋ยวไปต่อเนื่องกันมีเพลงที่ถูกถามถึงเพิ่มเติมนะครับถูกจองกันเข้ามาแล้วล่วงหน้าด้วยนะครับกับงานเพลงนี้ชื่อว่าขอแค่รู้ข่าวครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องราวของภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆแล้วก็บ่อยมากๆสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับวันนี้ขอเน้นย้ำเรื่องของผู้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับสวมใส่หมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับเพราะว่าการสวมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนะครับอย่างน้อยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยลดอาการบาดเจ็บนะครับให้จากรุนแรงเนี่ยลดน้อยถอยลงมานะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เจ็บเลยถ้าหัวไม่กระแทกพื้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้ามันกระแทกพื้นขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีหมวกกันน็อกรองรับก็จะช่วยลดแรงกระแทกตรงนั้นได้นะครับลดอัตราการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้มากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเน้นย้ำด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันอยู่นะครับแล้วก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ถ้ามีลูกด้วยเนี่ยนะครับลูกเล็กๆเนี่ยบางทีพาลูกนั่งหน้ารถมานะครับหมวกกันน็อกก็ไม่ได้ใส่ให้ลูกเวลาเกิดเหตุเนี่ยนะครับแรงกระแทกของลูกเนี่ยอาจจะแรงกว่าผู้ขับขี่ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญนะครับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กันด้วยครับ

0: MCOT Radio Network
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: โกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์เฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคน

0: เยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

ดูแลกันในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับก็ยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ฟังกันตรงนี้นะครับใครชื่นชอบฟังเพลงแนวนี้ก็ติดตามกันได้นะครับมีให้ได้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่บ่ายตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับทาง 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อในช่วงนี้ครับ

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้นะครับแบบสบายใจกันเลยทีเดียวนะครับฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทานอาหารมื้อเย็นไปด้วยบางคนบอกว่าฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ยังมีขับรถเดินทางไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ด้วยกันแล้วกันนะครับที่โกยามบ่ายเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนั่นเองครับ

0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับจิโกยามบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง Mcord Connect ผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: Mcord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
2: ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับพี่ไพศาลโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็กสทเห็นว่าเลื่อนจะประชุมวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
3: ประเทศไทยอะไรก็เกิดได้นะ
2: ครับ
3: ทีแรกก็เห็นว่าเดี๋ยวจะต้องส่งให้กรรมการกลางใช่ไหม
2: ครับ
3: วันที่23นายกปกติแล้วเป็นรัฐมนตรีไทยเป็นประธาน
2: ครับ
3: แต่ตลอดมานี่คุณอนุชินก็มอบให้รัฐมนตรีช่วย
2: ครับ
3: ไปนั่งเป็นประธานเที่ยวนี้ก็บอกว่าผมจะไปนั่งเองเลย
2: ครับ
3: นะแต่อย่างน้อยก็โหวตได้หนึ่งเสียงที่จะต้องให้ดำเนินการยกเลิกการบรรจุผู้ที่ทุจริต
2: ครับ
3: ไปมาวันนี้ปลัดบอกว่าไม่ต้องกรรมการกลางแล้วครับ
2: ครับ
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะประชุมกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเองนี่แหละ
2: ครับ
3: แล้วก็จะเอา 3,000 กว่าคนใช่ไหม
2: 3,621 คนครับ
3: เอาชุดแรกนี้ก่อนเลย
2: ครับ
3: คือเห็นได้ชัดเลยว่าสอบตกอ่ะ
2: ครับแล้วมาแก้คะแนนให้ผ่าน
3: มาแก้คะแนนให้สอบได้สอบติด
2: ครับ
3: ตรวจคะแนนของจริงเนี่ยมันสอบตกกันหมดแหละ
2: ครับ
3: ส่วนที่ว่าสอบได้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มคะแนนให้อันดับดีขึ้นนะอันนั้นเดี๋ยวรอไปก่อน
2: เอาล็อตแรกนี้ก่อน
3: เอาล็อตแรกนี้ก่อนชัวร์เลยคือยังไงเนี่ยชัดที่สุด
2: ครับ
3: ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ละ
2: นะฮะ
3: ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะจัดการเลย
2: พิจารณาเพิกถอนการบรรจุทันทีนะฮะวันพรุ่งนี้ครับ
3: ใช่แล้วขออีก15วันก็จะตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเลย
2: ครับ
3: 400,000 กว่าคน
2: ครับ
3: ไม่ได้เอาข้อสอบตัวจริงมาตรวจนะ
2: ฮะ
3: เพราะว่าข้อสอบตัวจริงเนี่ย
2: ปปช.เขาอายัดไว้
3: ปปช.ก็อายัดไว
2: ้
3: ก็จะเอาไฟล์ที่มีอยู
2: ่ครับ
3: นะสำเนาอ่ะ
2: ฮะ
3: สำเนาที่เขาต้องสแกนถ่ายไว้หมดเลยใช่ไหม
2: ครับ
3: เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์นะนั่นจะเอามาตรวจกับคำตอบและดูซิว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครที่จริงๆแล้วเขาสอบได้แล้วกลายเป็นว่าทำให้เขาตกไปมีไหมด้วย
2: ครับ
3: ถ้ามีก็จะให้ขยับให้ความ
2: เลื่อนเขาขึ้นมาจัดลำดับผู้สอบแข่งขันที่จะได้รับการบรรจุในลำดับถัดไปคนที่จะขึ้นมาใหม่ก็ต้องถูกนับคะแนนใหม่ทั้งหมด 400,000 คนครับพี่ไพศาลที่เข้าไปสอบเนี่ยครับ
3: โอเคก็เดี๋ยวรอฟังปฏิกิริยาจากคนนะ
2: ครับ
3: ถ้าคนชอบใจโอ้เร็วอย่างนี้มันต้องเร็วอย่างนี้แสดงว่า
2: ก็น่า
3: จะเดินมาถูกทาง
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าอย่างที่นายกบอกรอ23นี่ก็คงจะมีคนบ่นเยอะนะ
2: โอ้โหทำไมรอช้าจัง
3: โอ้โหทำไมต้องเงื้อง่าราคาแพงเหลือเกิน
2: ให้เวลาหรือเปล่านะฮะวันนี้16ใน23ก็ต้องอีก1อาทิตย์เพราะตอนนี้เขากำลังเร่งกันแล้วนะพี่ไพศาล
3: ครับต้องหลัดก็เลยกลับลำเลยนะ
2: ใช่ครับเพราะมันมีกระแสข่าวมาไงก็ควักอีกคนละ 300,000 ถึง 500,000 บาทถอดชื่อผมออกได้ไหมจากการเป็นผู้ซื้อสอบครั้งเนี้ยอันนี้ไปสกัดตรงนี้หรือเปล่าฮะ
3: คือเอาผมที่ว่าจับได้เนี่ยเป็นว่าจับไม่ได้ได้ไหม
2: ครับ
3: คือโกงในโกงอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
2: ใช่ครับโกงในโกงอีกรอบหนึ่งครับใช่ครับ
3: โกงไปรอบแล้วขอโกงอีกรอบหนึ่ง
2: ครับ
3: ว่าจะหาว่าผมโกง
4: ครับถ้าเกิดใครอยากจะมีรายชื่อที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีประวัติมัวหมองแล้วก็ภายภาคหน้าจะได้มาสอบราชการใหม่ได้เอามาอีก 300,000 500,000 เดี๋ยวจะจัดการให
3: ้มันจะเป็นไปได้หรือแต่มันก็ลือกันมากนะ
4: มันลือกันแล้วอะครับครับ
3: ก็ยิ่งล่าช้าก็คงไม่เป็นไม่คงเป็นเรื่องคงไม่ใช่เป็นเรื่องดี
4: ก็พรุ่งนี้ฟันฉับเลยนี
3: ่
4: ครับ
3: ก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยบทจะเร็วนี่ก็พอเร็วได้นะ
4: ครับ
3: แต่ว่าถ้าไม่มีใครร้องเรียนอะไรมากก็ช้าไปเรื่อย
4: ครับ
3: เช่นเดียวกับอันนี้ฮะผมคิดว่าใกล้เคียงกันนะ คุณนรงค์
4: ครับ
3: วันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่ากทม.ล้อมคอกสั่งปิดผับบาร์3แห่ง
4: เขาบอกว่าเป็นผับชื่อดังด้วยนะพี่พิสาร3แห่งเนี่ยครับ
3: เปิดชื่อได้ไหม
4: น่าจะเปิดได้อยู่นะครับ
3: เราก็เปิดชื่อแล้วเราก็วงเล็บนามสมมุติสิ
4: ไอ้ตรงพญาไทนะผมคุ้นว่าผมเคยผ่านบ่อยอยู่เหมือนกันตรงนั้น
3: แล้วนามสมมุติว่าอะไรนะ
4: ครับเดี๋ยวเช็คให้พี่ไพศาล3 แห่งครับ
3: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแหมมีหลายชนิดเหลือเกินนะ
4: ครับ
3: ตามข้อสั่งการของผู้ว่าชัดชาติโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดนะ
4: ครับ
3: ล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ฮะ
4: อ๋อเขาเรียกว่า3ย่านเลยฮะประมาณนั้น
3: ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันนี่คือ3ย่านใช่มั้ย
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: สั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว
4: ครับ
3: หลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินมันจะไปเป็นชั่วคราวได้ยังไงล่ะเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะให้เป็นสถาน
4: มันอยู่นอกโซนิ่งฮะ
3: ก็ยกเว้นแต่ว่าเขาต้องยกเลิกดนตรีใช่ไหม
4: ครับ
3: เขาต้องยกเลิกดนตรีไม่ให้มีเต้นรำไม่ให้มีอะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นร้านอาหารทั่วไปก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหม
4: ครับ
3: หรือว่าเขาก็รู้อยู่ว่าตอนนี้มันของมันร้อนก็คงจะต้องแบบนี้ไปก่อน
4: ต้องถอยไปก่อนฮะ
3: แล้วก็มีย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยครับ
4: โอ้ข้าไปไกลเลยตรงนั้นนะฮะ
3: ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวเช่นกันหลังพบเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยไม่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องแล้วก็มีเพชรบุรีเขตราชเทวี
4: ครับ
3: สั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วยื่นคำขาดให้หยุดกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่ง
4: ครับ
3: ก็3แห่งด้วยกัน
4: ครับก็สำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งและงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะปี35โทษจำคุกไปเกิน6เดือนปรับไปเกิน 50,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายนะเพราะว่าบางแห่งอย่างที่จรัญสนิทวงศ์อย่างที่พี่ไพศาลบอกมันเข้าข่ายจัดมหรสพมีการแสดงดนตรีแล้วมีคาราโอเกะด้วยนะฮะแสดงว่ารั้วรอบขอบชิดปิดสนิทเลยพี่ไพศาล
3: แสดงว่าที่อื่นๆนี่ยังเปิดได้หมดใช่มั้ย
4: ก็นี่แหละฮะมันมีแค่3แห่งเท่านั้นหรือเนี่ยคนก็ยังสงสัยกันอยู่อ่ะเพราะว่าลักษณะที่เอาย่านแถวๆเนี้ยมันก็มีการจัดลักษณะเนี้ยการให้บริการลักษณะนี้อยู่หลายแห่งหลายที่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขาไปขออนุญาตเป็นร้านอาหารเป็นสถานประกอบกิจการประเภทไหนไงพี่สาร
3: สงสัยนักข่าวไปสัมภาษณ์เจ้าของแล้วจะร้องกระต้า กลายเป็นไก่หมดแล้ว
4: ครับครับ
3: ใช่ไหมโดนเชือดให้ดู
4: โดนเชือดให้ดูครับ
3: แต่ส่วนที่เหลือก็ร้องเชียกเชียกเชียกเชียก
4: ครับนั่งกินกล้วยอยู่ฮะ
3: นั่งกินกล้วยอยู่ร้องเชียกเชียกเชียกกลายเป็นลิงกันหมด
4: ครับ
3: ก็ดูไก่โดนเชือดไป
4: เบื้องต้น3แห่ง3พื้นที่ก่อนนะฮะ
3: เขตจตุจักรก็ไม่มีเลยมีที่นี่ที่เดียว
4: ครับ
3: อุ้มในการเขตก็เริ่มหัวเสียนะนักข่าวไปถามนะ
4: ครับ
3: ถามว่าเราไม่ตรวจตาไม่อะไรก็เราก็ตรวจอยู
4: ่
3: เราคนเล่นดนตรีให้เลิกเที่ยงคืนแล้วก็เห็นคนลากไปตีสองอ๋อนั่นมันหน่วยอื่นต้องเป็นคนตรวจ
4: อย่างเงี้ยอย่างลักษณะโรงเบียร์ที่มีเหตุอยู่พี่เบสารตกลงมหาดไทยดูแลกรุงเทพดูแลหรืออะไรดูแลเพราะว่าก็เห็นว่าโยนกลองกันพอสมควรเลยนะมหาดไทยจะดูเฉพาะในส่วนของทางจังหวัดนี่นะฮะเทศบาลเป็นคนเข้าไปกำกับดูแลส่วนในพื้นที่เนี่ยเป็นของกทม.เขาก
3: ทม.ก็จะดูมีใบอนุญาตมีกฎหมายอะไรที่กทม.เขาดูอยู่นะส
4: ่
3: วนใหญ่แล้วก็กทม.นั่นแหละ
4: ครับ
3: ถ้าเป็นถ้าในกรุงเทพนะ
4: ครับ
3: แต่ว่าไอ้เปิดปิดกี่โมงเนี่ยตำรวจ
4: ครับ
3: เล่นมีดนตรีแล้วดนตรีถ้าเป็นร้านอาหารใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเนี่ย
4: ครับ
3: เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนแต่ล่าไปตีสองเนี่ยก็ตำรวจต้องมาจับเพราะว่าเป็นอำนาจของตำรวจ
4: เพราะว่าร้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณเปิดเกินเวลาเพราะมันมีสิ่งที่ร้านก็โพสต์ไงฮะ
3: ครับ
4: ตีสองเนี่ยต้องเคลียร์ออกให้หมดนะอ้าวไหนบอกว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนไงประมาณเนี้ยนะครับ
3: อ
4: ู๋แล้วพี่ไป
3: ก็นี่แหละที่เขาพูดยังไงว่าไอสถานประกอบการพวกนี
4: ้ครับ
3: ต้องยื่นภาษีสี่ทาง
4: ครับ
3: ยื่นภาษีที่แรกก็ยื่นภาษีกับสรรพากร
4: ครับ
3: อันนี้ก็ปกติเพราะว่าเป็นนิติบุคคลเป็นการประกอบการแล้วก็ยื่นภาษีปกติ
4: ครับ
3: ใช่ไหมมีภาษีวงภาษีแวดอะไรก็ว่ากันไปภาษีนิติบุคคลอะไรเงี้ยนะแต่ยื่นอันที่สองเนี่ยยื่นกทม.แต่ไม่รู้ภาษีหรือเปล่าไม่รู้นะ
4: อาจจะจดทะเบียนไปขออนุญาตเขาอยู่แล้วครับ
3: อันต้องขออนุญาตเขาก็ต้องมีการยื่นให้เขาอะไรบ้าง
4: ครับ
3: แล้วก็ยื่นในตำรวจกับยื่นในมหาดไทย
4: ผมปิดเท่านี้นะฮะวันเวีย

0: เวลาเท่านี้เท่านี้ชัดเจนครับท่านประมาณนี้คร
1: ับ เนี่ยเขาก็วิจารณ์ว่ามันก็มีการเสียภาษีกันอยู่อย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: จะเรียกว่าภาษีหรือเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่จ่ายไม่มีทางหรอกครับ
0: ครับ
1: มันจะจู่ๆมันจะเอาหูไปนาตาไปไล่เลย
0: โอ้ถ้ารู้อย่างนี้นะว่าข้างในเขามีการดื่มแอลกอฮอล์กันนะผมตั้งด่านหน้าร้านเลยนะพี่พิสารใครขับรถออกมาผมจับหมดอะเพราะ ใช่ไหม จะไม่มีปัญหาเรื่องของเมาสุราหรือไปขับรถชนคนอื่นเลยนะครับเนี่ย
1: แขกแน่นๆอยู่ว่าผมก็ยกกำลังไปขอตรวจฉี่ไม่ต้องทำมาหากินกันนะ
0: ใช่ไหมครับนั่นแหละฮะโอ้นะครับก็วันนี้พี่พิสารตอนจัดรายการช่วงเช้าอะครับคือมีคลิปภาพออกมาเยอะเลยพี่ไพศาลที่พนักงานสอบสวนเขารวบรวมมาเพื่อจะดูว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงทั้งภาพวงจรปิดทั้งภาพคนที่ไปอยู่ในสถานบันเทิงณวันนั้นนะพี่ไพศาลที่เขาถ่ายคลิปเขาไลฟ์สดเนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนเลยพี่ไพศาลว่าตอนที่นักร้องกำลังร้องเพลงอยู่อะมันน่าจะมีกลิ่นก๊าซที่มันค่อนข้างแรงมากเพราะนักร้องเนี่ยบอกมันเหม็นอ่ะมันเหม็นอ่ะรู้สึกว่าปรับซูดจมูกอยู่ตลอดเวลาตอนร้องเพลงแล้วพอแหงขึ้นไปข้างบนปรากฏไอ้ตรงท่อแอร์ครับควันมันออกมาเหมือนดรายไอซ์เลยทุกคนก็คือมันดรายไอซ์เปล่าฮะข้างบนหลังจากฝ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยไฟมันไหม้อยู่ข้างบนนู้นนานแล้วครับและที่มีคู่รักคู่หนึ่งไปแลบสดอยู่อ่ะพี่ไพศาลผู้หญิงนั่งหันหลังให้เวทีผู้ชายนั่งหันหลังให้บาน้ำกับครัวเนี่ยนะครับมองเห็นเลยว่าไฟมันวาบขึ้นแล้วมันย้อยลงมาก็แสดงว่ามันไหม้จนทำให้ฝ้าเพดานมันละลายแล้วฮะและตอนนั้นมันหนีไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันเป็นทะเลเพลิงอยู่ข้างบนจนไม่มีใครเห็นฮะแต่ควันมันอวยมาเต็มเวทีไปหมดแล้วครับ
1: ก็เห็นตำรวจเข้ามาแล้วก็บอกว่าพอเริ่มสังเกตเห็นว่ามีควันเริ่มหลุดออกมาเป็นพุ่งออกมาแบบอย่างกับปล่อยได้ท้ายเสร็จเนี่ยนะสองสามจุดเนี่ยนะเขาบอกแค่หนึ่งนาที
0: นั่นแหละแล้วก็ใช่ครับเพราะนักร้องที่รอดมาเขาบอกว่านับเป็นวินาทีได้เลยที่ทำให้คนหนีไม่ทันฮะไม่ใช่เฉพาะว่าหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีแล้ววิ่งกันออกไม่ใช่ฮะโอ้โหมันเร็วขนาดนั้นอ่ะแล้วก๊าซที่มันอยู่อ่ะวสท.วันนี้ที่เขาออกมาอธิบายว่าทำไมมันแรงขนาดเหมือนมังกรพ่นไฟออกมาที่หน้าประตูเพราะข้างในนั้นมันปิดสนิทเพราะปิดสนิทแล้วเนี่ยไอ้วัสดุกันไฟของเขาโฟมกันเสียงของเขาที่มันละลายกลายเป็นก๊าซที่มันเข้มข้นหน่อยพี่เพศานถ้าถูกออกซิเจนแล้วมันจะบุบทันทีเปิดประตูด้านหน้าครับหรือประตูด้านหน้ามันแตกฮะออกซิเจนเข้าไปเสร็จมันมีที่ออกแล้วครับมันก็ออกพ่นออกมาเป็นไฟอยู่ตลอดเวลา
1: สู้เลยนะ
0: ใช่ครับนั่นแหละที่เราเห็นแล้วมันน่ากลัวมากนั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
0: ครับครับพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวต

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท

0: ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตอนรายการ18นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับ
1: ครับก็ย้อนมาเรื่องโกงสอบสักนิดหนึ่งพี่ไพศาล
2: ครับ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามนะฮะตั้งท่านผู้ว่าเซมเบ้ครับมารักษาการในตำแหน่งอธิบดีสอทอครับ
2: ให้มีจากรองปลัดนะ
1: ใช่ครับจากภูเก็ตมาเป็นรองปลัดแล้วก็ตอนเนี้ยนะฮะให้มารักษาการอธิบดีสอทอฮะแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับ
2: ก่อนมาก็โดนรับน้องเลยเนี่ย
1: รู้จักดร.วินหรือเปล่า
2: ชมรมสตรองเขาเปิดข้อมูลเลยนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวผมดูนิดนึงสตรองว่าอย่างไร
1: ครับ
2: เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาแฉว่ารองปลัดมหาดไทยเซมเบ้สนิทกับดร.วิน
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบก็ปรากฏว่าคุณรองเซมเบ้เนี่ย
1: ครับ
2: นะครับ
1: ท่านก็ยอมรับนะฮะ
2: ยืนยันว่าสื่อถามบอกว่าชมรมสตองก็บอกรองเซมเบ้สนิทกับดร.วิน
1: ครับ
2: ตั้งแต่สอบบริหารปี67ตอนนั้นเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ที่ดร.พิชิตสอบได้ที่1นั่นแหละครับท่านผู้ชมนะสื่อก็ถามบอกว่าเป็นชมรมสตรองเขาบอกว่าท่านเซมเบ้เนี่ยสนิทกับดร.วินนะเพราะสอบบริหารรุ่นเดียวกันปี67ทาง
1: ท่านรอง
2: เซมเบ้ก็บอกว่าผมไม่เคยสอบอะไรกับทาง
1: ดร.วินเลย
2: ไม่ได้เรียนอะไร
1: ก
2: ับดร.วินหรือไม่ได้สอบอะไรกับดร.วินเลย
1: ครับ
2: แต่ยอมรับว่ารู้จักกับดร.วินเพราะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะอยู่แล้ว
1: ก็
2: อัธยาศัยดีแต่ไม่เคยจ้างงานดร.วินและดร.วินก็ไม่เคยมาของานตน
1: ครับ
2: ตนไม่เคยเป็นอธิบดีที่มีงบประมาณให้เขาไปขอให้เขาจัดจ้างงานอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ตนมองว่าพูดกันไปตนรู้จักในฐานะที่มาทำความรู้จักกันเป็นการมาแนะนำตัวและแนะนำบริษัทกันก็เป็นเรื่องธรรมดา
1: ครับโดยรับน้อง
2: เขาเป็นนักคำนองว่าเขาเป็นนักแต่ว่ามีคนเขาบอกนะว่าดร.วินเขาเป็นนักวิ่งเต้น
1: ครับ
2: เขาวิ่งเต้นเอางานนู้นงานนี้เอาเอกชนไลน์นู้นมาประมูลงานนี้เอาม ีโครงการมาเสนอมีเอาเงินมาเสนออะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
2: ก็จะวิ่งรับใช้ชี้ช่องให้ไปทำเรื่องรู้เรื่องนี้เนี่ยมันช่องนั้นเงินมันจะไหลมาเทมาจะเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดแบบนี
1: ้อ๋อถึงว่าท่านก็อธิบายเลยว่าดร.วินไม่เคยมาของานตนไม่เคยเป็นที่ประดิษฐ์ที่มีงบประมาณไปให้เขาขอให้จัดจ้างอะไร
2: ไม่เคยจ้างไม่เคยจ้าง
1: ครับครับครับ
2: ตัดก็รู้เลยว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ต้องบอกถูก
1: จะไปไหนต่อฮะประมาณนี
2: ้ไม่มีอะไรที่ต้องไปจ้าง
1: ถูกต้องครับครับดร.วินเองกับน้องสาวตอนสารตอนโดนสอบมากๆเข้าไปเนี่ยสารภาพแล้วนะพี่ไพศาล
2: ตำรวจวันนี้กองปราบชี้แจงใช่ไหม
1: ครับใช่ครับยอมรับแล้วนะฮะว่าเป็นคนส่งไฟล์ข้อสอบที่มาแก้ไขกันเนี่ยนะแต่ว่าด็อกเตอร์พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตยังปิดปากไม่ให้การอะไรเลยฮะส่วนด็อกเตอร์วินกับน้องสาวยอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คดีทุจริตเรื่องเนี้ยนะฮะผู้การกองปราบครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์เนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนจ่าพิชิตยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนแม้แต่คำถามเดียวกับข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ตอบด้วยนะครับส่วนดร.วินแม้จะให้การปฏิเสธเช่นกันแต่ว่าให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยบอกว่าตนเองและน้องสาวนี่แหละก็คือนางสาวสัตพรเนี่ยมีหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบเนี่ยมาจากจ่าพิชิตก่อนจะนำไปส่งต่อให้บุคคลภายในบ้านที่ถูกตำรวจเข้าไปตรวจคนที่บางใหญ่นนทบุรีครับพี่ไพศาลแก้ไขข้อมูล การตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง9จุดไม่พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่ว่าทุกอย่างที่ดร.วินพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับแนวทางการดำเนินคดีหลังจากนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะหารือผู้บังคับบัญชาเสนอออกหมายเรียกบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว15รายมารับทราบข้อกล่าวหาแต่การจะดำเนินการจะต้องรอความชัดเจนจากปปช.ว่าจะมอบหมายให้ตำรวจดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่ส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับบรรจุเป็นข้าราชการมากกว่า 5,000 รายเจ้าหน้าที่มีแผนเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดครับอาจจะเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ทุกประเทศร่วมดำเนินการสอบตามประเด็นที่กำหนดก่อนรวบรวมผลส่งให้ส่วนกลางพิจารณาตามกฎหมายต่อไปโอ้นี่ก็น่าจะสอดคล้องกับถ้าพรุ่งนี้ท่านปลัดที่จะประชุมแล้วก็จะเคลียร์ 3,600 อ่ะพี่เมษานแล้วรู้ว่าเป็นใครบ้างอยู่พื้นที่ไหนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็คงประสานตำรวจท้องที่ฮะเอาตัวมาสอบเลยครับ
2: คือตอนนี้คงรู้แล้วล่ะ
1: ครับ
2: ได้ชื่อมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าเขาจะส่งไปที่ท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ให้ดำเนินการ
1: ครับ
2: ทำเรื่องให้ออกจากราชการนะ
1: ครับโอ้แล้วก็ต้องอะไรต่อฮะออกจากราชการแล้วเงินเดือนที่คุณได้ไปคืนยังไงคดีอาญาต้องโดนยังไงอุ้ยอีกยาวเลยนะ
2: ก็หน่วยงานด้านท้องถิ่นเขาก็ต้องไปพลิกข้อกฎหมายดู
1: ครับ
2: ว่าทุจริตแบบนี้ใช่ไหมฮะซื้อตำแหน่งมามันจะต้องโดนทางวินัยเนี่ยในเรื่องอะไรบ้าง
1: ครับ
2: ส่วนทางอาญานี่ก็คือไอ้หน่วยงานเช่นอบต.อย่างเงี้ยใช่ไหมที่มันรับบรรจุไปก็คุณก็ต้องไปแจ้งความ
1: ครับ
2: ให้ดำเนินคดีเพราะว่าทุจริตมาแล้วมาทำงานของคุณ
1: ครับ
2: คุณก็ต้องเป็นเจ้าทุกข์ไปแจ้งความใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าทางด้านวินัยก็ต้องว่าไปที่รายงานต้นสังกัดไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะ
1: ครับ
2: ที่จะตั้งกรรมการมาสอบเรื่องวินัยนะ
1: โอ้โหโดนทั้งวินัยโดนทั้งอาญา
2: เลย
1: น
2: ะครับแต่ว่าก็ต้องสั่งก็ต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าทุจริตซื้อตำแหน่งเข้ามา
1: ครับ
2: แต่วันนี้มันมีที่ทางกรรมาธิการปปช.เขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบเนี่ยไปให้ข้อมูลใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วเขาเอาออกมาแถลงผมเห็นรู้สึกเขาจะแถลงอะไรต่างๆไว้เยอะทีเดียวนะ
1: ครับ
2: คุณนรงค์ได้เห็นไหม
1: เห็นอยู่นะฮะมีมติขอข้อมูลแล้วก็เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะที่ทางกรรมาธิการปปช.ออกมาแถลงวันนี้ฮะโดยคุณอัศพลสันไตรภพประธานกรรมธิการปปช.
2: คนนี้มาจากภูมิใจไทยใช่ไหม
1: ครับ
2: เอ้ยเป็นสสภูมิใจไทยใช่ไหมประธานเนี่ย
1: ครับก็จะเชิญปปช.เชิญปปท.ปปง.กองปราบ บก.ปปป.มาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าครับก็วันเนี้ยเขาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลครับใช้เวลาสักถามประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆในประเด็นรายชื่อผู้ผ่านการสอบฮะที่ประกาศไปแล้ว 15,000 กว่ารายมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถ.ครับรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งกรมเนี่ยนำประกาศในเว็บไซต์เมื่อกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคะแนนมันไม่ตรงกับไฟล์ภาพกระดาษข้อสอบภาคกภาคขตามที่กระทรวงมหาดไทยที่สอบข้อเท็จจริงมสว.เป็นผู้รับจ้างส่วนสถ.เนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างในการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์ระบุใน TOR ชัดเจนครับว่าผู้รับจ้างนำส่งให้กับผู้ว่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างก็คือสถ.มอบอำนาจให้รองอธิบดีเป็นผู้รับเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์แล้วนำไปเก็บในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีที่ประชุมกรรมาธิการครับสอบถามว่าไอ้ข้อมูลแฟลชไดรฟ์เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทุกประเทศ 400,000 กว่ารายเนี่ยกับการประมวลผลคะแนนที่นำประกาศในเว็บไซต์ของกรมเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงนั่นก็หมายความว่ามีการแก้ไขคะแนนแก้ไขรายชื่อให้คนที่คะแนนไม่ถึงเนี่ยสอบถึงและสอบผ่านประกาศรายชื่อตามที่ทราบกันทั่วประเทศและแก้ที่ใครแฟลชไดรฟ์มันอยู่ที่ ห้องอธิบดีเนี่ยครับทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสบก็ชี้แจงต่อกรรมาธิการว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะหากอยากได้ข้อมูลจริงให้ไปดูข้อมูลแฟลตไดที่อยู่ในความดูแลของปปช.ซึ่งแฟลตไดที่อยู่ในมือของปปช.เนี่ยเป็นแฟลตไดที่ถูกต้องไม่มีการแก้ไขส่วนแฟลตไดที่อยู่ที่สถ.มีการแก้ไขข้อมูลผู้สอบผ่านและไม่ตรงกับคะแนนที่ทำจริงครับแสดงว่ามันมีการแก้ไขมุมเนี้ยพี่ไพศาล
2: ก็แก้ไขในส่วนของสถ.
1: สถ.ใช่ครับ
2: ใช่ไหมถ้ามหาวิทยาลัยก็ต้องการพูดกันก็คือว่าในส่วนกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไปแก้กันเอง
1: ก็ไอ้รอบแรกที่เชิญมาเนี่ยมสวมาทั้งคณะเลยไงแต่ว่าทางสถ.ไม่มาเลยติดภารกิจอ่ะทางมสวเขาก็ให้ข้อมูลไปทั้งหมดเลยเขาแบบลักษณะเหมือนว่าเอาแฟลตได้มาเทียบกันเลยไหมว่าของเขาก็อยู่เพราะว่ามันถือกันคนละตัวเนี่ยพี่เพศานว่าของใครมันมีการแก้ไขกันก็ทางสถ.เองเนี่ยเขาก็ชี้แจงบอกว่าแฟลตได้ที่อยู่ในห้องอธิบดีเนี่ยมันไม่มีตราประทับรับรองของมสวในการนำขึ้นเว็บไซต์เนี่ยมันต้องมีตราประทับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสถ.ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ติดต่อกับทางผู้รับจ้างในการรับส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE และก็คอมพิวเตอร์ของผู้ในการกลุ่มมีข้อมูลผู้นำรายชื่อที่สอบผ่านขึ้นเว็บไซต์จึงเป็นที่มาของการที่ผู้รับจ้างได้ประทับตารับรองมหาวิทยาลัยและก็ส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยคือคำชี้แจงจากทางผู้ในการกองกฎหมายที่มาชี้แจงกับกรรมาธิการครับก็คือไอ้ที่ส่งมามันไม่มีตราประทับเพราะฉะนั้นมันก็ให้เราคิดเอาเองอะว่าไอ้ที่มันมีการแก้มันเป็นยังไงอะพี่ไพศาล
2: ครับ
1: เพราะว่าเขาก็ถามกันต่อไงคำถามต่อมาก็คือใครเป็นคนแก้ผู้รับจ้างระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านำส่งแฟลตได้ให้กับสถ.หลังจากนั้นสถ.จะนำไปทำอะไรเนี่ยผู้รับจ้างไม่ทราบเมื่อสถ.รับไปแล้วหลังจากนั้นมีการติดต่อระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างโดยสถ.เนี่ยขอให้ทางผู้รับจ้างตีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรองความถูกต้องให้มสว.ที่ทำให้นี่คือช่องว่างที่เกิดขึ้นครับทำให้ไปแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่จะมาทำให้เนี่ยมันมีแก้ไขไปแล้วหรือยังอ่ะ
2: ก็แสดงว่ามสว.ก็ไปพลาดท่ากัน
1: ไปประทับทีหลังซึ่งมันผ่านการแก้ไขมาแล้วแต่ในทางไอทีเนี่ยเขาตรวจสอบได้เลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลว่ามีการเข้าไปแก้ไข115ครั้งอ่ะมันจะมีร่องรอยอยู่ว่าเข้าไปครั้งไหนวันไหนเวลาไหนโดยใครฮะนั่นแหละครับที่สรุปกันออกมาฮ
2: ะบอกว่าช่องว่างสำคัญก็ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าข้อสงสัยเรื่องตัวบุคคลผู้ทำการแก้ไขข้อมูลนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมสว.ระบุว่าได้นำส่งแฟลตไดให้กับสถ.เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นสถ.จะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อทางมหาวิทยาลัยไม่ทราบ
1: ครับ
2: เดี๋ยวแล้วก็ตามหลังจากสถ.รับมอบไปแล้วได้มีการติดต่อกลับมายังมสว.เพื่อขอให้ประทับตราที่ว่าเนี่ยนะซึ่งมสว.ก็ดำเนินการให้จุดนี้จึงกลายเป็นช่องว่างสำคัญเพราะหลังจากแฟลตไดถูกส่งถึงสถ.และนำเข้าตู้เซฟในห้องอธิบดีแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงต้องตรวจสอบย้อนกลับไปยังอธิบดีผู้ถือครองกุญแจตู้เซฟและรองอธิบดีที่รับผิดชอบว่าใครเป็นคนเปิดตู้เซฟดังกล่าวนอกจากนี้เมื่อมีการซักถามในที่ประชุมว่าแฟลตไดรฟ์นี้ต้องเข้ารหัสความปลอดภัยหรือไม่ทางผู้ชี้แจงระบุว่าไม่ต้องเข้ารหัสแต่อย่างใด
1: เสียบปุ๊บก็เปิดได้เลย
2: แฟลตไดรฟ์ธรรมดาที่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดดูและแก้ไขข้อมูลได้ทันที
1: ครับ
2: นะเมื่อถามว่าแล้วบุคคลที่รู้ดีที่สุดว่าแฟลตไดในตู้เซฟของอธิบดีสถ.ถูกแก้เมื่อใดและโดยใครคืออธิบดีและรองอธิบดีใช่หรือไม่คุณอาจจะพลตอบว่าใช่รวมถึงเจ้าหน้าที่สถ.อีก4รายด้วย
1: ครับ
2: ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
1: อันนี้ก็คือ
2: แต่ขณะนี้สถ.ได้ส่งทั้งคอมพิวเตอร์และแฟลตไดไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
1: ครับครับอันนี้ก็คือที่มาที่ Next News เขาไปได้หินมาก็คือมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องของความประมาทเลินเล่อ
2: 5 คน น
1: ะ
2: มีอธิบดีรองอธิบดีแล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: แล้วก็มีระดับผู้อำนวยการ3 คน
1: ครับ
2: นะก็อย่างเนี้ยที่เขาบอกเนี่ยที่ประธาน กรรมธิการปปช.ของสภาเขาคุณอัศพลเขาบอกเนี่ย
1: ครับ
2: บอกไม่รู้อะแต่ว่าคนถือกุญแจนี่คืออธิบดี
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อธิบดีรองอธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่สอถอ4คนก็ถือว่ารับผิดชอบโดยตรง
1: อ่าฮะ
2: ส่วนอธิบดีรองอธิบดีไม่ได้เข้าร่วมประชุ

0: พานและนางสาวบ่อใบไม้ก็อันนี้ก็คือคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวฮะก็เป็นความคืบหน้าดูว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่ที่ระดับสูงกว่าจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินและน้องสาวนะฮะเพราะว่าในส่วนของสอทอที่เขาสอบเนี่ยเขาสอบวินัยนะฮะประมาทเลินเล่อแล้วก็ไม่บริหารจัดการเด็ดขาดในการที่จะแก้ปัญหาหลังจากพบว่ามันมีเรื่องของการทุจริตการสอบครั้งนี้แต่ว่าไม่ใช่ร่วมมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตอันนั้นมันคนละประเด็นแยกกันในการสอบอธิบดีสอทอนะฮะแต่ว่าที่โกงกันจริงๆเนี่ยนะนำโดยจ่าพิชิตดร.วินและน้องสาวที่ทั้งสองเนี่ยก็คือดร.วินกับน้องสาวรับสารภาพว่ารับมาจากจ่าพิชิตเอาไปแก้ไขที่บ้านนนทบุรีแต่จะสูงกว่านั้นหรือเปล่าไง
0: แต่จะสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องถามจ่าพิชิตจ่าพิชิตก็ไม่ยอม
1: ไม่ยอมตอบอะไรเลยใช่
0: ไม่ให้ปากคำแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง
1: ก็ไม่ตอบอะไรเลยไม่พูดอะไรเลย
0: เขาคงกำหนดไว้แล้วล่ะว
1: ่
0: าจะต้องไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไปให้การที่ชั้นศาล
1: สู้กันในชั้นศาลแล้วตัดจบที่ตัวเองไปเลยอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหดมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Pod Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา36นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับครับโอ้โหคุณผู้ชมผู้ฟังตอนพูดถึงเรื่องของสถานบันเทิงที่กทม.เขาสั่งปิดอยู่3พื้นที่นะพี่ไพศาล
6: สามร้านสามพื้นที่
5: นะคุณกมลบอกว่าถนนและกระบางบริเวณแยกทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเนี่ยหูหลายร้านพี่ไปสารส่วนใหญ่เป็นคาราโอเกะเป็นร้านอาหารประมาณนั้นแถวๆนั้นนะครับ
6: ครับ
5: แล้วก็อีกหลายท่านคุยเข้ามาเรื่องของทุจริตสอบนะคุณ ETS บอกทุจริตสอบผมคิดว่ามันมีมาหลายสิบปีแล้วครับต้องเอามาสอบใหม่ผมว่ามีอีกเพียบนะฮะก็เหมือนกับเรื่องของกุมารจีนอ่ะที่ได้สิทธิ์เป็นคนไทยอ่ะพี่เพชร
6: คือก็เชื่อกันว่ามันก็ทำกันมานานแล้ว
5: ครับ
6: แต่มันเพิ่งมาโป๊ะแล้วก็เพราะว่ามันมีผู้ต้องหาที่จีนเขาขอให้เราควบคุมตัวใช่ไหม
5: ครับ
6: มีพฤติกรรมไปช่อโกงมาตั้ง
5: 70,000 ล้านอ่ะ
6: 70,000 ล้านอ่ะ
5: ครับ
6: ก็พอจับแล้วตอนนี้ก็ต้องมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราก็ต้องตรวจสอบ
5: ครับ
6: ลูกเมียอะไรต่างๆอ้าวถึงไปโป๊ะว่าอ้าวเอ๊ะแล้วมีลูกเป็นสัญชาติไทยได้ยังไง3คน
5: ลูก3คนเป็นคนไทยอย่างเงี้ย
6: ก็เลยสืบมาก็เลยขยายไปก็เจอเลยเยอะแยะก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันทำกันมาแบบเป็นล่ำเป็นสันกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะ
5: ครับ
6: นะการคือความพยายามที่จะให้ได้สัญชาติ
5: ครับ
6: เพราะว่าของเราเนี่ย

0: หลักของเราเนี่ยสัญชาติคือตามสายเลือด
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าคนต่างด้าวมาคลอดลูกในเมืองไทยแล้วจะได้
1: สัญชาติโดยอัตโนมัติเนี่ย
0: แต่ว่าถ้าสหรัฐเนี่ยก็เป็นโดยกำเนิด
1: อ๋อก็คือถ้าเกิดเราไปเกิดที่อเมริกาเนี่ยเราได้สัญชาติเลยฮะ
0: เด็กมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติ
1: อ๋อแต่ว่าบ้านเราไม่ใช
0: ่บ้านเราต้องตาม
1: สายเลือดหรือถ้าอ๋อสายเลือดก็คือคุณพ่อ
0: ที่อเมริกาแต่ว่าแจ้งกลับมาที่เมืองไทยว่าพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยก็มาไปแจ้งเข้าทะเบียนบ้านเป็นคนไทยไปได้เลย
1: ครับ
0: เอาสูติบัตรจากที่เมืองนอกมายื่นได้เลยครับ
1: ครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการไปตรวจเส้นเงินแล้วก็ไปเจอโป๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายผลเนี่ยผมว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามาคลอดเพราะว่าเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลบ้านเราก็ไม่ใช่ด้อยกับประเทศอื่นนะพี่ไพศาลค่าใช้จ่ายถูกกว่าบริการดีกว่าเงี้ยฮะแล้วมีคนไปขอเสนอออปชั่นน่ะเพิ่มอีกหน่อยไหมคุณคลอดได้แค่ 70,000 เนี่ยเพิ่มอีกสัก 20,000 30,000 ลูกคุณที่คลอดมาได้ถืออีก1สัญชาติเลยคือสัญชาติไทยผมว่าก็มีบางส่วนที่ยอมจ่ายเงินเพิ่มนะ
0: ก็นี้มันก็ต้องสอบดูว่ามันเป็นการหาลำไพ่พิเศษของเจ้าหน้าที
1: ่ครับ
0: เขาเองหรือว่าโรงพยาบาลมีส่วนรู้เห็นเป็นใจแค่ไหนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ผมดูแล้วโรงพยาบาลเขาใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยบางทีมัน
1: เขาไม่เอาชื่อเสียงมาม
0: ันไม่น่าจะ
1: ไ
0: ม่น่าจะต้องไปเสียขนาดนั้นแต่ว่าเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่เ
1: ขา
0: เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคนที่ทุจริตเนี่ยเขามีความรู้เรื่องภาษาจีนด้วยวันกำหนดไว้เลยว่าเขาไว้มีหน้าที่คอยดูแลลูกค้าคนจีนพูดภาษาจีนได
1: ้คือเดี๋ยวนี้
0: เขียนได
1: ้โรงพยาบาลเอกชน หลายแห่งเนี่ยพร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าแล้วแต่ตอนออกกลางก็มีเจ้าหน้าที่ที่พูดได้ใช่ไหมจีนก็พูดได
0: ้
1: อ๋อก็เลย
0: พูดภาษาอังกฤษได
1: ้ครับ
0: พูดภาษาจีนได้พูดภาษาอะไรเขาจะมีลูกค้าเฉพาะเขาอยู
1: ่อ๋อก็เลยสบช่องสบช่องไปอธิบายออปชันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ทำได้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขตบางคนที่ทุจริตเอากับเขาด้วยไงฮะ
0: ใช่ก็คงจะเป็นเครือข่ายของทางคือมันต้องอยู่ในกระบวนการนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่จู่จู่ทำคนเดียวอ่ะ
1: ก็เฉพาะ
0: คือเอาเนี่ยคุณต้องไปหาพ่อทิพย์มาเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: คุณก็ต้องอยู่ในแวดวงที่สามารถจะไปเอาคนนู้นคนนี้ซึ่งเขาพร้อมที่จะรับเงินแล้วก็มาอุปโลกให้ได
1: ้กรรมการบริษัทสร้างตึกอ่ะคิดดูสิพี่ไพศาลนะฮะ
0: นี่แต่อย่างนั้นแหละมันจะต้องมีบริษัทซึ่งหากินกับคนจีนอยู่แล้วก
1: ็
0: ลูกน้องคนขับรถอะไรก็เอาไปใส่ชื่อทำนู่นทำนี่ไป
1: ถอดสูตรมารับเป็นพ่อทิพย์ก็มีอะฮะแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหบอกว่าผมสงสารผมไม่ได้เงินได้ทองเลยรับไป13ครอบครัวฮะ
0: อันนี้พูดไปก็พอเป็นเรื่องแล้วก็พูดไปอย่างนั้น
1: ครับ
0: ผมไม่มีใครโง่นะครับไอ้งานอย่างนี้ไม่มีการกุศลหรอก
1: ครับใช่ครับ
0: เงินทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: ผมเป็นคนหนึ่งคนในนี้ผมไม่เชื่ออ
1: ่าฮะ
0: อ๋อเลยเห็นใจอะไรคือรับมาได้หลักพันไม่มีทางหรอกครับ
1: ครับ
0: งานใหญ่ขนาดนี้มันโหเงินมันต้องจูงใจพอสมควรอ่ะ
1: คุณถึงกล้าตัดสินใจได้อย่างนั้นนะ
0: ครับเอาบางคนมีเมียแล้วด้วยซ้ำใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องไปอ้างว่า
1: สงสารเด็กอัน
0: นี้จดกันก่อนอะไรเงี้ยนะต้องจดกันก่อนจดกันก่อนที่จะไปจดทะเบียนกับเมียคนไทยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เห็นว่าเขามีการเตรียมกันไงมีการเตรียมมีการอะไรกันอยู่เพราะว่ามันในไลน์คุยกัน
1: อ
0: ่ะที่คนติดต่อก็ถามว่าแล้วพี่มีครอบครัวไหมอ๋อมีผมมีเมียเอ้าตกใจเลยตอนนั้นบอกเอ้าเหรอเอาแต่จะพี่ไม่ต้องไปบอกเขานะพี่ไม่ต้องไปบอกว่าพี่จดทะเบียนพี่มีเมีย
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะ
1: เนี่ยก็รอดูขยายผลฮะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นข่าวเท่านั้นมี 4-5 โรงพยาบาลแล้วก็อัปเดตข่าวล่าสุดมาโรงพยาบาลชื่อดังแถวนี้ก็เข้าไปอยู่ด้วยนะพี่เบสารที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มอะครับ
0: ก็คือพอเข้าใจได้นะโรงพยาบาลระดับเนี้ยก็คนจีนที่มีตังค์ก็คงไปฝากคันนะนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันก็อาจจะมีพวกที่เนี่ยพวกไปทำมาหากินอะไรต่างๆกับคนจีนเหล่านี
1: ้ครับ
0: ก็คงก็แฝงไปอยู่

0: เพราะว่าจะบอกว่าไอ้โรงพยาบาลก็ไปทุจริตอะไรงี้ด้วยผมดูแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า
1: ใช่ฮะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเนี่ยโกงสอบเอ่ยนะฮะเรื่องของการทุจริตสัญชาติเอ่ยนะฮะแม้แต่ที่เชียงใหม่หรือเชียงรายอ่ะที่เป็นปลัดเทศบาลน่ะพี่ไพศาลถูกย้ายไปพื้นที่นึงนะฮะก็ยังทำลักษณะนี้ไอ้ใบสีชมพูอะไรของคนต่างชาติอ่ะที่จ้องมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ย
0: คนไทยบนที่สูงนะ
1: ครับ
0: คนเชื้อสายคนเชื้อคนคนนั่นน่ะ
1: กลุ่มชาติพันธุ์นะฮะ
0: กลุ่มชาติพันธุ์น่ะ
1: ครับนะกระทุจริตกันเนี่ยอย่างนั้นนะฮะก็เนี่ยเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่งทำมาเป็นปีแรกหรือไม่อย่างไรโอ้โหจ่าพิชิตดูสิครับทรัพย์สินของเขาและขบวนการนี้นะฮะมีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลมานั่งแก้ไขข้อมูลคงไม่ครั้งแรกหรอกครับทำเป็นขบวนการซะขนาดนี้เนี่ยคงต้องสืบย้อนกลับไปฮะแต่ว่าจะสืบเส้นเงินไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือเจ้าหน้าที่แล้วล่ะครับ
0: ครับวันนี้เห็นว่ามีรายงานว่าตรวจบริษัทที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นนอร์เวย์ดีเป็นหลักพันบริษัทเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นมีรายงานข่าวว่าจากการที่เขาตรวจเข้มเรื่องต่างชาติมาตั้งบริษัทที่มีใช้คนไทยเป็นนอร์เวย์ดีเนี่ยนะก็ระดมตรวจระดมอะไรกันต่าง
1: ก็เมื่อวานเนี้ยเขาไปตรวจที่ปทุมธานีพี่เบสานบ้านหรูหนึ่งหลังจดทะเบียนตั้งบริษัทให้กับคนไต้หวันให้เป็นนักลงทุน27บริษัทครับบ้านหลังเดียวนี่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาก็จะไปตระเวนหาคนที่จะมาร่วมเป็น
0: ใช้เลขที่บ้าน
1: เลขที่เดียวเนี่ยครับ
0: เลขที่เดียวเนี่ยนะ
1: ครับเนี่ยฮะมันมีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นโอ้โหต้องเข้าไปเคลียร์ต้องเข้าไปตรวจนอกเหนือจากไอ้พื้นที่ที่ท่านนายกลงไปอ่ะพื้นที่ภาคใต้แหล่งท่องเที่ยวฮะมันมีที่ไหนกันบ้างเนี่ยนะครับ
0: ครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าที่เขาไปตรวจดูนะ
1: ครับ
0: มีจำนวนหลายพันบริษัทเลยเห็นแวบๆอยู
1: ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
0: ใช่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าของงานนี
1: ้พุ่งเป้าไปที่เกือบ 120,000 บริษัทใน16จังหวัดเสี่ยงเลยเหรอฮะนะฮะ
0: แล้วสกรีนออกมาเท่าไหร่นะจำนวนกี่พันนะที่เขาคิดว่าน่าจะมีร่องรอยว่ามีการใช้นอร์วีดีในการจัดตั้งน่าจะเป็นหลักพันจากที่เขาไล่ตรวจสอบมานะ
1: บปช.นะฮะลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกสกัดขบวนการนอมินีข้ามชาตินะก็ข่าวนี้นะครับก็เขาไปตรวจหลายพื้นที่เลยพี่เพศานในส่วนของปปช.ใช่ไหมฮะรองเลขาปปช.ภาค8ฮะพร้อมด้วยสุราษฎร์ธานีฮะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พังงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะก็เขาบอกอย่างนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบประเด็นร้องเรียนที่สำคัญในพื้นที่เกาะพังงานจุดที่1ก็คือพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพังงานอันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่โนมินีแล้วมั้งพี่เพศานนะฮะ
0: อ
1: ันนี้มันน่าจะเป็นลุกพื้นที่ชายหาดแล้วล่ะไอ้โนมินีเนี่ยนะครับเขาตรวจทั้งหมด16จังหวัดนะพี่เบสารชลบุรีสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตพังงาประจวบเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนระยองกทมสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีพบอย่างนี้นะฮะมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน 0.01% ถึง 49.99%เน้นไปที่กลุ่มที่ถือหุ้นสัดส่วน 40% ถึง 49.99% เป็นพิเศษนะฮะว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่นะฮะถ้ารวมทั้งหมด16จังหวัดที่เข้าตรวจเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดเกือบ 120,000 บริษัทนะครับก็คงจะเอาไปลักษณะเหมือนกับว่าไปขอไล่ดูข้อมูลเอกสารการจัดตั้งทะเบียนบริษัทนะฮะว่าตกลงมีคนไทยถือหุ้นจริงอย่างที่เขาไปจดทะเบียนไว้หรือไม่ฮะอันนี้ดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ

0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะ
2: ครับ
1: ทั้งเรื่องนอมินีในรูปของธุรกิจต่างๆแล้วก็นอมินีในเรื่องของสัญชาติ
2: ครับ
1: เอาพ่อทิพย์เนี่ยคือมาเป็นนอมินีครับ
2: ฮะแล้วก็
1: มาเป็นมาอุปโลกเป็นพ่อนอมินีให้เขา
2: ครับ
1: อืม
2: ก็เข้าขายลักษณะเดียวกันนะฮะ
1: ครับฮะเดี๋ยวต้องพักกันก่อนใช่ไหมพักสักครู่
2: เดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคสักครู่หนึ่งครับ
1: ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คุยกันต่อครับพี่เพศานครับ
3: เรื่องบัตรคนจนนี่น่าจะวุ่นกันหนักเลยแน่นอนเลยนะ
2: พรุ่งนี้แล้วนี่ฮะใช่ไหมครับ
3: ตัวเลขออกมาแล้ว
2: ครึ่งหนึ่งอะฮะหายไปอะครับ
3: ใช่พรุ่งนี้แค่แถลงอย่างเป็นทางการนั่ง17
2: แล้วก็รู้ว่ามีเราหรือเปล่า
3: ตัวเลขเนี่ยเขาทราบกันแล้ว
2: ครับ
3: ว่ากระทรวงการคลังเคาะตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด18,820,000คนเนี่ยนะ
2: ครับ
3: หรือ 18.82 ล้านคนเนี่ยผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย 9,510,000 คนตัวเลขกลม
2: ๆครับ
3: หรือว่า 9.51 ล้านคนก็ประมาณ 50%
2: ก็ครึ่งหนึ่งอ่ะที่จะได้สิทธิ์ต่ออีกครึ่งหนึ่งหายไปฮะ
3: ครับก็คราวนี้สำหรับ 9.51 ล้านคนซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิมอยู่แล้วแล้วได้ไปต่อนะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับท่านก็ตรวจสอบรายชื่อกันได้เขาจะมีแอปพลิเคชันให้ท่านเข้าไปตรวจท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมไปเลยแต่ถ้าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์รอบใหม่เดิมไม่เคยมีแล้วมาได้รอบนี้อยู่ใน 9.51 ล้านคน
2: ครับ
3: นะก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมนะคราวนี้ในจำนวนผู้ผ่านการคัดกรอง 9.51 ล้านคนเนี้ยแล้วก็ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 9.31 ล้านคนเนี่ย 9.31 ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยแบ่งเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ 5.75 ล้านคน
2: คือรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างนี้เหรอครับ
3: ที่กระทรวงการคลังเขากำหนดไว
2: ้
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็คือรายได้คุณสูงกว่าที่กำหนด
2: ครับ
3: แต่จะบอกว่าก็แสดงว่าไม่จนจริงก
2: ็
3: อาจจะไม่ใช่ก็ยังจนอยู่แต่ว่าไอ้เกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยไม่ใช่
2: คุณเลยมาแล้ว
3: สูงกว่านั้นนะพอไปเถียงเรื่องความจนนี่ไม่ได
2: ้ครับ
3: คนเราพอจะมีตังค์บ้างแต่ว่าก็ยังรู้สึกยากจนอยู่นี่ก็มีไม่น้อยนะ
2: ครับ
3: และไม่ผ่านเกณฑ์เพราะทรัพย์สินทางการเงินเช่นมีเงินฝากหุ้นหรือพันธบัตรอีก 3.55 ล้านคนสองคุณสมบัติดังกล่าวไม่มีเรื่องว่าถูกลูกเอาไปยื่นภาษีหรือว่าตัดไปแล้วนะ
2: ครับ
3: หรือว่าการครอบครองที่ดินอะไรไม่เอาอันนั้นตัดไปแล้ว
2: นี่เกษตรกรเขาก็ไม่เอาคิด
3: นี่เกษตรกรในต่างเขายกไปหมดละ
2: ครับ
3: เขาเอาเฉพาะว่าเกณฑ์รายได้ของคุณต้องต่ำกว่าเท่านี้ถึงได
2: ้ครับ
3: แล้วก็เกณฑ์เรื่องของทรัพย์สินนะเช่นเงินฝากในธนาคารหุ้นหรือว่าพันธบัตรที่มีอะไรที่เขาเช็คได้3 ล้านกว่านะส่วนที่เกณฑ์รายได้5 ล้านกว่า

0: ก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ครับตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็ข้อสอบร่วมก่อนนะแจ้งให้ทราบก่อน
1: ครึ่งนึงเนี่ย
0: พรุ่งนี้ของจริงฮะ
1: ก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเรามีโอกาสจะผ่านหรือไม่เนี่ยพรุ่งนี้ตอนไปตรวจสอบสิทธิ์อภิเษกศาลแนะนำให้เตรียมไปอุทธรณ์ได้เลยครับ
0: ครับ
1: ใน
0: ผมมันจะมีอุทธรณ์ได้ใช่ไหม
1: ภายใน15วันครับเมื่อเราทราบผล
0: คือผมเนี่ยคุยกับนักวิชาการที่ก็ทำงานด้านนี้นะ
1: ครับ
0: เขาก็ดูตัวเลขดูอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้เปิดแต่เขาบอกประเทศไทยเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขต่างๆที่เอาตัวเลขเรื่องนู้นเรื่องนี้มาดูมาศึกษากันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยมันน่าจะมีไม่เกิน8ล้านแต่คนที่เขาบอกโอ้โหพอบิ๊กตู่เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยมันปาเข้าไปต้อง
1: 13ล้านกว่า
0: 13 14ล้านอะไรเงี้ยนะแล้วลงใหม่ก็ไม่ลด
1: ก็รอบนี้มายื่นเกือบ19ล้าน
0: 19สกรีนไปแล้วเหลือ18กว่า
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แล้วรัฐบาลก็จะยอมเหรอฮะโอ้โหอุตสาห์พัฒนาประเทศมานะฮะตัวเลขคนจนพุ่งเอาอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่ได้มันก็ประมาณมันต้องผูกพันไงมันต้องมีเตรียมเอาไว้ต้อง 50,000 60,000 ล้านต่อปีไหวหรอ
1: ครับ
0: แล้วก็ประมาณ70เนี่ยที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าไอ้อย่างนี้ทำไมไปตัดงบไอ้ประชารัฐอะไรเนี่ยไอ้กองทุนประชารัฐเนี่ยตัดลงไปเหลือครึ่งนึงเลยนะ
1: ครับ
0: ตัดลงไปครึ่งนึงเลยงบประมาณไอ้นี่แสดงว่าจำนวนคนต้องแสดงว่าจะต้องคัดกรองเนี่ยมันต้องลดไปเยอะลดเยอะจริงๆนะ
1: ครับ
0: แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องลด
1: ครับ
0: เชื่อได้ว่าผลทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นรอติดตามดู
1: ก็รอพรุ่งนี้ฮะ
0: เพราะว่าคนที่เขาไปยื่นแล้วก็คิดว่าเขาจนแล้วก็ไม่ได้เนี่ยผมว่าคงจะให้สัมภาษณ์สื่อแล้วดู
1: ก็
0: เด็ดเผ็ดร้อน
1: จำภาพที่ลงจากเขามาข้ามน้ำข้ามเขามาพี่เพศานแล้วมาลงแล้วปรากฏว่าไม่ได้ฮะไม่ผ่านเงื่อนไขร้องห่มร้องไห้แล้วผมจนไม่มีอะไรเลยลูกเต้าก็ไม่เคยส่งเสียงผมเลยเนี่ยฮะ 18.8 ล้านตอนนี้เหลือมา 9.5 ล้านเนี่ยนะพอไอ้ 9.5 เนี่ยครึ่งนึงที่ไม่ผ่านอ่ะจะยังไงฮะพรุ่งนี้ครับหนึ่ง
0: แต่ว่าเฉพาะ
1: คุณอุทธรณ์ได้ภายใน15วัน
0: คืออย่างนี้มันจะต้องในจำนวนเนี้ยเราก็ไม่รู้เป็นคนใหม่เท่าไหร่คนเก่าเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคนเก่าเนี่ยเดิมมันเท่าไหร่13
1: ล้านกว่า
0: 13กว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: มันต้องหายไปเยอะมากนะ
1: นี่ตัวเลขมานะพี่เพศานที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ
0: เดิม
1: เนี่ยนะฮะ 12.70 ล้านคนครับ
0: แล้วมันเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยรวมแล้วเขาหายไปเท่าไหร
1: ่ครับ
0: มีคนใหม่เข้ามาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: หรือว่าคนใหม่แทบไม่มีเลยคือคนเก่าที่หายไปล้วนถ้าคนเก่าที่หายไปล้วนก็คือหายไปประมาณเท่าไหร่3ล้านกว่าคน
1: ครับ
0: ประมาณ3ล้านคนใช่ไหมเพราะจาก12เหลือ9กว่าอันนี้หมายถึงไม่มีคนใหม่นะ
1: ครับ
0: ถ้ามีคนใหม่เข้ามาด้วยเนี่ยก็หายเยอะไว้กว่านั้น
1: อือหืออือหืออ
0: าจจะหายถึง4ล้าน5ล้านแล้วแต
1: ่ครับ
0: แล้วแต่ว่าคนใหม่เพิ่มมาเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขก็ดูจะใกล้เคียงกับที่รัฐบาลเขาพอจะตั้งงบประมาณ
1: สมมติฐานไว้อยู่ประมาณ8ล้าน9ล้านนี้นะ
0: เขา8ล้านอันนี้ก็ยังสูงกว่าที่เขาประมาณการอยู่นิดหน่อยแต่ว่าโอเคอ่ะ
1: ครับ
0: ก็พอจะเบ่งงบประมาณมาได้นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่10กว่าล้านเราไปยื่นขึ้นไป19เงี้ยโอ้โห
1: ถ้าทุกคนได้หมดคิดดูสิครับ
0: ก็งบประมาณเอาไม่อยู่งบประมาณที่จะต้องไปอุ้มดูแลไอ้เรื่องตรงนี้เอาไม่อยู่เป็นภาระงบประมาณหนักมาก
1: ก็ปีนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กันงบรายจ่ายประจำอ่ะโดยเฉพาะงบเงินเดือนข้าราชการปาไว้ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะพี่ไพศาลใช่ไหม
0: เกิน50ไปแล้ว
1: แล้วมันไปกินงบลงทุนน้อยลงไปนะฮะถ้าจะเอาลงทุนเพิ่มเราต้องไปกู้นะก็กลายเป็นงบขาดดุลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราจะถึงงบประมาณสมดุลได้เมื่อไหร่ฮะแล้วจะเกินดุลได้เมื่อไหร่แล้วก็ขาดดุลอย่างเงี้ยทุกปีอะครับ
0: ครับ

0: แต่ว่าอย่างก็ตามพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผลจะออกมาแล้วโอ้โหจะออกหัวออกก้อยไม่รู้เลยคนจะวยมากมายขนาดไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้สิทธิ์ตรงเนี้ยพ่อสังเกตอะไรพี่วิสารตอนที่ผมไปร้านธงฟ้าแถวๆบ้านโอ้โหคนเต็มเลยทุกคนใช้สิทธิ์นี้หมดเลยนะฮะซึ่งโอ้โหตอนนั้นผมก็คิดว่าทางร้านเขาจะใช้ไอ้60 40ด้วยบอกว่าร้านธงฟ้าไม่ได้ใช้คุณต้องออกเองนะฮะแต่ที่ไปทั้งหมดเนี่ยเขาลงทะเบียนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มาใช้สิทธิ์เพราะสินค้ามันถูกกว่าข้างนอกไงครับแต่อย่างก็ตามถ้าเกิดพรุ่งนี้คุณไป อย่างน้อยเนี่ยนะครับไปอุทธรณ์ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะถ้าอุทธรณ์ขึ้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าอุทธรณ์ไม่ขึ้นเนี่ยเห็นว่ารัฐก็จะมีแนวทางช่วยเหลือเพราะว่าคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวก็จะดึงคนที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ตรงเนี้ยเข้า60 40อ่ะพี่เพศานเพราะยังเหลือเท่าไหร่เหลืออีก2เดือน
1: ใช่
0: สำหรับ60 40นะครับ
1: ก็เอามารับทางนี้แทน
0: มารับทางนี้แทน
1: ก็ได้เดือนละพันอยู่แล้วล่ะ
0: ก็เดือนละพันเองรู้ว่าหลังจาก
1: แต่ว่าจะมีตังค์ไปสมทบ40ไปด้วยหรือเปล่า
0: เนี่ยก็นั่นนะสิครับ
1: เออบอกผมจนหนักอยู่แล้วผมจะเอา40มาจากไหนจะบ่นอย่างนี้หรือเปล่า
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ไปได้ที่ถ้าเธอจะเช็คพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
0: แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารที่เราไปยื่นขอขึ้นทะเบียนได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละฮะมีธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูสิทธิ์ของเราแล้วอ้าวเราไม่ผ่านเกณฑ์ร้องอุทธรณ์ได้ที่เราไปขอขึ้นทะเบียนได้เลยครับ
1: อืมใช่อ่ะโอเค
0: นี่คือบัตรสวัสดิการนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
1: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6371

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับคุยต่อครับ
1: ครับแหมคุณโรสบอกว่าพ่อทิพย์มีมานานแล้วป่านนี้เป็นปู่ทิพย์แล้วมั้งถ้าราชการไม่ช่วยทำไม่ได้นะฮะแล้วก็คุณพิษณุบอกว่ากลุ่มทุนสีเทาเขาต้องการให้บุตรหลานมีสัญชาติไทยครับเพื่อใช้เป็นช่องทางเลี่ยงกฎหมายสัญชาติไทยเปรียบเสมือนกุญแจที่ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจนะซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะมันต้องมีช่องในการที่จะหาเงินให้มันสะอาดนะครับ
2: คือเด็กทุกคนที่เท่าที่มีตรวจสอบเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เขาถือสองสัญชาติเขาไม่ได้ว่าสละสัญชาติจีนนะไม่ใช่ว่าอยากจะให้ลูกหลานมาลงหลักปักฐานเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นต้องหาทางให้ได้สัญชาติไทยไม่ใช
1: ่ครับ
2: เขาได้สัญชาติจีนอยู่แล้ว
1: ครับ
2: เก็บสัญชาติจีนเอาไว้สนิทเลยเพราะเขารู้ว่า

0: ถึงวันหนึ่งเนี่ยลูกเขาเนี่ยคือพ่อแม่อาจจะมีคดีช่อกงช่อโกงกลับไปจีนไม่ได้แต่ลูกก็กลับได
1: ้ครับ
0: แต่เขาเนี่ยต้องการเอาลูกเขาซึ่งได้สัญชาติไทยเนี่ยช่วยซื้อทรัพย์สินช่วยวางรากฐานให้พ่อกับแม
1: ่ครับ
0: ซึ่งไม่ใช่คนไทยและยังต้องหลบหนีอยู่เมืองไทยเนี่ย
1: ครับ
0: จะได้อยู่กันได้ในระยะยาว
1: ครับ
0: นี่คือเจตนาอย่างนี
1: ้ก็เหมือนกับลักษณะของนักการเมืองประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมพี่เบสารที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราซื้อทรัพย์สินบ้านคฤหาสน์ใหญ่โตอ่ะแล้วก็ลูก
0: นั่นล่ะก็มาลูกก็มาเอาว่าลูกบัตรสวมสิทธิ์เป็นคนไทย
1: มีสัญชาติไทยอ่ะใช่ครับ
0: บางคนก็เป็นไทยเกาะกงสัญชาติกัมพูชาเดี๋ยวเอาคอนเนคชั่นที่มี
1: ครับ
0: ญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยก็หาทางให้ลูกหลานจะถืออีกสัญชาติเป็นคนไทย
1: ครับลักษณะเดียวกันฮะ
0: คือพวกนี้ถือสองสัญชาติ
1: ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าคือไปตีความอย่างที่บางทีเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องให้ความเป็นธรรมนะเขาก็อยากจะได้สัญชาติไทยเขารักเมืองไทยหรือเปล่าไม่ใช่พวกนี้สองสัญชาติเขาต้องการเป็นช่องทางที่เอาไว้ฟอกเงินเขาเท่านั้น
1: ก็ไอ้ต้นสายปลายเหตุก็คือได้เงินจากการ
0: ท
1: ุจริตมา70,000,000
0: จากไอ้เรื่องของการก่ออาชญากรรมต่างๆโดยเฉพาะพวกสแกมเมอร์
1: จะทำยังไงให้70,000เนี่ยมันสะอาดขึ้น
0: หลอกลวงทั้งหลาย แล้วก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงิน
1: ครับ
0: คราวนี้วิธีการฟอกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเดิมเนี่ยก็อาศัยนอมินี
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่มันก็ถูกหลอกบ้างถูกโกงบ้างไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่ง่ายเพราะมันก็ไม่ใช่มีความผูกพันอะไรนี่ลูกอ
1: ่
0: ะ
1: ก็หันมาใช้หน่อเนื้อเชื้อไขเลยดีกว่าม
0: ันเป็นอย่างนั้นเรื่องราวก็อย่างนี้แต่ว่าพอถึงเด็กโตช่วงหนึ่งแล้วพ่อแม่อยู่เมืองไทยเอาเงินมาซุกซ่อนได้เรียบร้อยแล้วลูกก็กลับไปร่ำเรียนใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเขาก็คงอาจจะไม่ได้หวังว่าจะให้ลูกเขาอยู่เมืองไทยยาวนานนะหรอก
1: ครับครับแม้แต่เห็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีจะไปจีนแล้วนี่พี่ไพศาลเดินทางเนี่ยแล้วก็เห็น
0: ว่าไปคืนนี้ใช่ไหมเดินออกเดินทางแล้วยัง
1: ตามข่าวว่าการพูดคุยหาลือกับทางสีจิ้นผิงนะฮะแล้วก็ผู้นำระดับสูงของจีนเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาร้องขอมาก็คือไม่อยากให้พวกคำว่าเทาตามหลังคำว่าจีนนะครับ
0: ก็รัฐบาลก็ไม่ได้ไปเรียกอะไร
1: ครับ
0: รัฐบาลก็ไม่เคยไปใช้ศัพท์อะไรคำนี้อย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: มันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนหรือว่าสื่อเขาก็ทำก็โอเคก็ขอความร่วมมือ
1: ครับ
0: ในส่วนของภาคประชาชนหรือภาครัฐก็ส่งผ่านรัฐบาลว่าช่วยไปชี้แจงทำความเข้าใจให้สื่อแล้วก็เอาประชาชนทั่วไปหน่อย
1: ครับ
0: อย่าไปใช้คำอย่างนี้มันแสลงใจ
1: มันแสลงใจเขาครับ
0: โอเคเราก็พึงตระหนักไว้นะใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าโดยพฤติกรรมบางคนบางกลุ่มเนี่ยคนจีนมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ใช่เป็นตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องขออนุญาตใช้ศัพท์คำนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งเราก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะ
1: เ
0: ราก็หมายถึงคนบางกลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม
1: เฉพาะบางกลุ่มซึ่งขนาดเขาเองก็ยังกลับแผ่นดินแม่ไม่ได้อะใช่ไหมฮะ
0: เราก็ไม่ใช่ว่าเราเหมารวมเราแล้วนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็เวลคัมอยู่แล
1: ้วเวลคัมใช่ครับ
0: เขามาอยู่มาค้าขายมาทำอะไรเราก็อาจจะมีบ่นเคืองๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไปกีดกันไปทำร้ายเลย
1: ครับ
0: เวลคัมอยู่แล้วไม่มีปัญหา
1: ครับครับแล้วก็ที่น่าจับตานอกเหนือจากท่านนายกจะไปพบพูดคุยหาลือค้าขายนะเห็นว่าจะไปขายโครงขายข้าวด้วยเนี่ยนะครับ
0: ขายมาหลายรอบแล้วตกลงเขาซื้อไปได้ยังตกลงซื้อมาแล้วตกลงคือตกลงว่าจะซื้อเท่านั้นเท่านี้กี่แสนตันเนี่ยแต่ว่าซื้อได้ยังเนี่ยผมยังสงสัยอยู่นะ
1: ก็จำได้รอบที่แล้วที่สีจิ้นผิงมาที่ท่านนายกตอนที่จะจากกันไปเช็คแ
0: คนเนี่ยคุณอนุมัติแต่ 400,000 ตันไอ้ของเก่าอะไรเงี้ยว่าตกลงก็โอเครับซื้อแต่ว่ามันเป็นจำนวนตัวเลขภาพรวมแต่ว่าการซื้อของจริงเนี่ยมันต้องทยอยซื้อ
1: ครับ
0: แต่นี่มีการซื้อแล้วยังเราไม่แน่ใจ
1: ไม่มีการอธิบายออกมา
0: จีนเนี่ยมันไม่จีนเนี่ยไม่ได้มีรายงานข้าวเลยว่าเขาเกิดทุพพิกภัยแล้วก็ข้าวขาดแคลนนะ
1: ครับ
0: ของเขาก็ผลิตได้พอเพียงการบริโภคอยู
1: ่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อใช่ไหม
0: ถ้าจะต้องซื้อไทยนี่

0: ก็คงจะซื้อด้วยมิตรภาพ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของการค้าต่างตอบแทน
1: ครับ
0: ผมมองว่าอย่างนั้นซึ่งเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นการค้าต่างตอบแทนก็คือว่าจะให้เขาซื้อทีเดียวเยอะๆผมไม่ได้เขาก็คงทยอยซื้อแต่โอเคตกลงตัวเลขใหญ่ด้วยก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่านาทีนี้ก็ขอซื้อสัก2กิโล3กิโลไปก่อนหรือเปล่าเราไม่รู้
1: เป้าหมายคือ 400,000 ตันแต่ขอสักไตรมาสสักหลักพันหลักหมื่น
0: เองผมก็พยายามตามข่าวอยู่นะว่ามันมีล็อตใหญ่ๆไปบ้างหรือยังอาจจะมีบ้างแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ที่นายกไปผมจะไปขายเหรอ
1: จะไปขายด้วยฮะที่สำค
0: ัญของเก่าให้ซื้อครบก่อน
1: คือที่สำคัญเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกต้องเอา KPI ไปจับคุณเป็นรัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวผมจะลืมคุณบ้างเนี่ยนะฮะเขย่ามา1อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ท่านนายกวันนี้บอกให้สื่อมวลชนประเมินดูสินะฮะผลงานรัฐมนตรีแต่ละคนดีขึ้นบ้างหรือยังฮะจริงๆต้องตีคล้องร้องเป่าด้วยนะถ้าขายที่ไหนได้ขายอะไรไม่ได้นะพี่ไพศาลกระทรวงพาณิชย์นะรู้แต่ขายทุเรียนได้กำลังจะซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มนะฮะแล้วก็เรื่องของข้าวแกง40บาทถอยก่อนเป็นหมันไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องของ FTA เรื่องของมาตรา301กำลังคุยกันอยู่นี่ต้องอธิบายให้อย่างน้อยเนี่ยให้คนไทยที่ตามข่าวบ้างนะฮะว่าความคืบหน้าแต่ละเรื่องมันไปถึงไหนครับ
0: ครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีนักข่าวเจาะไอ้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจค้าข้าวเก่งๆนะ
1: ครับ
0: เขาจะไปลุยเลยนะข้อมูล
1: ครับ
0: ประเทศที่ซื้อข้าวไทยเนี่ยซื้อไปเพื่อเอาไปบริโภคภายในประเทศหรือซื้อไปบริจาคมันมีนะประเทศรวยๆเงี้ยที่ข้าวเขาพอ
1: ครับ
0: ไอ้อย่างจีนเนี่ยข้าวเขาพอบริโภคในประเทศ
1: ครับ
0: แต่บางทีเขาซื้อเนี่ยต้องดูว่าเขาซื้อข้าวอะไร
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาซื้อข้าวซึ่งเราก็ดูแล้วเฮ้ยข้าวอย่างนี้คน
1: เขาไม่กินกันนะ
0: จีนไม่ทานก็สื่อไปสื่อมาอ๋อเขาซื้อแล้วเขาจะส่งไปให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เขาควักตังค์ให้เนี่ยเขาควักตังค์ซื้อจากไทยเนี่ยแล้วไทยก็ช่วยส่งไปหน่อยให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เพราะจีนเขาก็จะมีโครงการที่เขาก็ดูแลช่วยเหลือหลายๆประเทศอยู่นะฮะเพราะประเทศที่ยากจนยากลำบากเนี่ยจีนเขาก็ช่วยอยู
1: ่
0: เห็นเพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกเขาซื้อข้าวเนี่ยเราต้องดูว่าเขาซื้อไปบริโภคภายในเขาเปล่าถ้าซื้อไปบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณภาพข้าวคุณภาพสูงเพราะคนจีนกินข้าวคุณภาพสูง
1: ครับ
0: นิยมข้าวบริโภคไอ้อย่างหอมมะลิเราเนี่ยโอเคเขาบริโภค
1: โอ้ถ้าเกิดข้าวล้วนๆมาเขาใช้ตะเกียบตักคงไม่ขึ้นนะใช่ไหมคนละวัฒนธรรมครับผมชอบดูคนทานข้าว
0: แต่ว่าถ้าข้าวนึ่งเนี่ยซื้อข้าวนึ่งเนี่ยไอ้จะเข้าใจว่าซื้อแล้วก็ให้ส่งไปที่ประเทศที่3
1: ที่เขาประสบภัยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ที่เขาที่จีนเขาต้องดูแลช่วยเหลืออยู่ละ
1: ครับ
0: มันหลายอย่างนะเรื่องอย่างนี
1: ้ครับ
0: ถ้าบอกจีนซื้อข้าวเนี่ยต้องดูให้ละเอียดครับ
1: ฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จับตาดูกันอยู่ก็คือตอนที่ไปเยือนครั้งเนี้ยจะมีโอกาสคุยอะไรกับทางคุณบันเด็ดด้วยหรือไม่ฮะก็บินวันนี้นะฮะเยือนจีนวันที่16ค่ำน
0: ี้คุณมาเนี่ยถึงแล้วนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับเขาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะวันที่15ครับเราจะไปคืนนี้นะครับ
0: ครับแล้วพรุ่งนี้ก็ไปที่ไปแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วพรุ่งนี้ก็ร่วมงานเลยนี่ใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ขอเพียงแค่โหวตต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM

0: ที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: เนี่ยวันนี้มันมีข่าวว่าคนรับจ้างหิ้วของเข้าญี่ปุ่น
2: โอ้มีอาชีพนี้ด้วยอะครับเพิ่มผมก็คิดว่าเขารับเป็นจ็อบไป
3: รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นพวกลูกเรือด้วยนะ
2: เขาทำเป็นล่ำเป็นสันเลยพี่ไพศาลฮะ
3: เขาเป็นพวกนักเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับ
3: เอออ
2: าชีพรับหิ้วของไปต่างประเทศฮะเออมีอาชีพแบบนี้ด้วยนะครับ
3: คือคงรับเฉพาะมันคงไม่ผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะ
2: ครับ
3: ค่าตั๋วค่าอะไรมันก็ไม่ได้ถูกนะ
2: ก็คงจะมีภารกิจอยู่บ่อยๆ
3: คงจะมีธุระอะไรอย่างอื่นอยู่ด้วยแล้วก็รับเรื่องนี้ไปด้วย
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็ปรากฏว่าเอ๊ะขึ้นมาว่าน้ำหนักมันมากผิดปกติ
2: ครับ
3: ก็เลยแจ้งกับตำรวจเลยให้มาตรวจ
2: ก็เป็นผู้ที่รับหิ้วของบินไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อชยามินไพนะฮะติดต่อว่าจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นครับวันที่4กรกฎาคม69บุคคลผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวได้ว่าจ้างให้ไรเดอร์นำสินค้านะฮะเป็นพวกอาหารแห้งอ่ะพี่เพศาลบรรจุในกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารนะฮะที่เป็นที่อยู่ของเธอที่อรุณอมรินทร์นะครับต่อมานะฮะมาส่งวันที่4เนี่ยต่อมาวันที่6กรกฎาคมครับผู้ที่เขาเจอเจอโป๊ะเนี่ยนะครับคือคุณพัชรนันท์เดินทางกลับไปยังอาคารที่พักนะฮะเพื่อจะเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่7กรกฎาคมผู้แจ้งครับได้เอาสินค้าดังกล่าวไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็บรรจุใส่กระเป๋าเพื่อจะนำไปญี่ปุ่นจากนั้นฮะก่อนจะไปเนี่ยเธอได้เปิดกล่องกระดาษดูสินค้าเอ้ยเราจะขนไปเนี่ยเรารับจ้างไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่เราจะต้องไปส่งปลายทางนะฮะก็ข้างในกล่องมันมีกระปุกมะขามเปียกเหลว6กระปุกมีสินค้าประเภทบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะมีลูกอมมีเจลลี่มีมะพร้าวอบแห้งมีขนมมีเครื่องปรุงรสมีเนยถั่วลิสงมียาดมสมุนไพรทั้งหมด12รายการครับพี่ไพศาลอยู่ในกล่องอ่ะจากนั้นเธอก็ตรวจดูแต่ละสินค้าเลยนะที่เจอเธอหิ้วไปอ่ะพี่ไพศาลปรากฏว่าพอหยิบไอ้กระปุกมะขามเปียกอ่ะที่มันเป็นกระปุกอ่ะเดี๋ยวนี้ฮะมันเข้มข้นอย่างนั้นมันมีขายในท้องตลาดเนี่ยเธอบอกว่าไอ้น้ำหนักมันมากผิดปกตินะนะฮะก็เลยต้องขอถือวิสาสะเปิดดูครับเปิดกระปุกมะขามเปียกดูครับปรากฏว่ามันมีมะขามเปียกเหลวอยู่ข้างบนนิดเดียวเท่านั้นเองพี่ไพศาลแค่บังสายตาไว้เองนะฮะแต่ว่าข้างในนั้นครับมันมีวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติกใสซึ่งบอกว่าไม่ใช่แล้วมันผิดปกติแน่นอนก็เลยเก็บใส่กระปุกเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็เก็บใส่กล่องกระดาษเหมือนเดิมรวมกับสินค้าอื่นๆด้วยนะครับจากนั้นฮะเธอเดินทางไปญี่ปุ่นไม่เอากล่องนี้ไปด้วยนะพี่ไพศาลเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อ11กรกฎาคมแล้วก็พอทำภารกิจที่ญี่ปุ่นเสร็จเธอกลับมาวันที่13กรกฎาคมฮะพอกลับมาก็เอากล่องนี้ครับไปแจ้งความกับตำรวจที่ตรวจสอบหน่อยว่าไอ้ของในกล่องเนี่ยมันคืออะไรนะฮะปรากฏว่าแต่ละขวดแต่ละโหลเนี่ยที่มันเป็นมะขามเปียกอะข้างในนั้นน่ะมันมีผงสีขาวๆอยู่ 1,500 กรัมครับ
3: กิโลครึ่ง
2: กิโลครึ่งฮะตำรวจเขาไปเช็คดูแล้วนะพี่เบสารมันคือเมทแอมเฟตามีนยาไอซ์ครับ1ขวดบรรจุอยู่331กรัมนะฮะรวมทั้งหมดที่เธอรับจะเอาไปส่งเนี่ยมัน6กระปุกฮะก็กิโลครึ่งนะครับโอ้โหดีนะที่เธอตรวจสอบก่อนนะฮะคงแบบใจหายวาบเลยนะที่ตำรวจบอกว่ามันคือไอซ์อะฮะโอ้ถ้าเกิดไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คดูนะแล้วก็หิ้วไปเลยเนี่ยเอาออกบ้านเราอาจจะพอเป็นไปได้นะแต่วันนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าเขาตรวจทั้งขาเข้าขาออกเข้ม

0: แล้วนี่นะครับแต่เข้าญี่ปุ่นคงไม่ได้แน่
1: ก็ไม่เอาออกไม่ได
0: ้เอาเหรอครับ
1: ไม่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วก็มีบางทีเนี่ยสายการบินเขาแจกแซนด์วิช
0: ครับ
1: แล้วก็เก็บเอาไว้ไม่กิน
0: เอาออกในออกไม่ได้เลย
1: พอจะถึงสนามบินจะออกสนามบินก็ต้องทิ้งใส่ถังขยะ
0: อ๋อหรือมันก็ต้องกินให้หมด
1: มันก็ต้องกินให้หมดถ้าเขาตรวจแล้วเจอก็เขาก็ต้องเรียกยึดเจออะไรมันก็เป็นเรื่องขุกขักไป
0: ครับครับ
1: อาจจะไม่ถึงขั้นร้ายแรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องอาหารนะ
0: ครับ
1: ไม่เอาเข้า
0: ครับ
1: พืชอะไรพวกนี้นะพวกพืชผักอะไรพวกนี้เพราะกลัวพวกมันมีแมลงเป็นเอเลี่ยน
0: อ๋อนี่ๆผมดูอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาท่องเที่ยวในออสเตรเลียพี่ไพศาลขับรถผ่านรัฐหนึ่งนะฮะเมืองหนึ่งปรากฏว่าของในตู้แช่เขาอะจะเป็นพวกผักผลไม้อะไรเนี่ยเขาต้องเอามาทำอาหารกินหมดเลยหรือไม่งั้นก็ทิ้งเลยฮะเขาบอกว่าแค่เฉพาะผักเนี่ยนะในออสเตรเลียเหมือนกันข้ามไม่ได้ด้วยฮะกฎหมายเขาค่อนข้างจะเข้มครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงว่าไม่ต้องมียาเสพติดนะ
0: ครับ
1: ถ้าตรวจค้นเจอเขายุ่ง
0: อ๋อเป็นอาหารใช่ไหมครับ
1: เป็นพวกอาหารเป็นพวกอะไรต่างๆเขาห้าม
0: ครับเนี่ยมันยังมีกระบวนการอย่างนี้อยู่นะฮะพยายามที่จะควานหา มือปืนรับจ้างใครรับหิ้วของบ้างเนี่ยอุกอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าที่จับได้ก่อนหน้านี้อ่ะแล้วก็คนที่ใช้ชื่อว่าโรสแล้วก็ลินรินเขาบอกเลยพี่ไพศาลเป้าหมายของเขาแอร์สจ๊วตนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆและนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆนะฮะเขาจะจี้ไปเลยรับหิ้วไหมมีกระเป๋าว่างกี่โลเขาจะมีของขอส่งให้คิดโลละเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่มันมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่มันขึ้นมานะ
0: ครับ
1: แล้วก็ราคาตั๋วที่แพงๆขึ้นไปเนี่ย
0: ครับ
1: อย่างหนึ่งเลยที่เริ่มเข้มงวดกันมากเลยก็คือเรื่องของการกำหนดน้ำหนักกระเป๋าของผู้โดยสาร
0: ครับ
1: คือเดี๋ยวนี้สายการบินช่วยทั่วไปนะให้หนึ่งกระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน23กิโล
0: ครับ
1: โดยทั่วไป
0: อ่าฮะ
1: โดยทั่วไปแล้วค่อนข้างจะเข้มงวดด้วยได้ไหม
0: ครับ
1: คือถ้าคุณเพิ่มเนี่ยคุณต้องซื้อน้ำหนัก
0: ครับ
1: ไอ้ที่เป็นแฮนด์แครี่ก็ให้เป็นใบเดียวน้ำหนักไม่เกิน10กิโลเนี่ย
0: ครับ
1: คุณจะหิ้วใช่ไหมเอาขึ้นช่างเลย
0: ช่าง
1: ต้องไม่เกิน10กิโล
0: แล้วถ้าเกิดนี่ก็คือเสียค่าระวางเง
1: ี้
0: ย
1: จ่ายๆ 4,000 5,000
0: โอ้โห
1: แพงไม่ถูกไม่ถูก
0: ครับ
1: ถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยโอ้ยโดนจ่ายเพิ่มโดนอะไร
0: ถึงเห็นไงไปก่อนจะเข้าเกตอ่ะพี่เบสารไอ้ตั๋วเนี่ยเปิดกระเป๋ากันชนิดที่ว่าเฉลี่ยน้ำหนักกันอ่ะแล้วเอาไปชั่งมันจะมีเครื่องชั่งอยู่ทุกมุมท่าอากาศยานนะครับ
1: มันก็จะมีถ้าคนไว้วางใจกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยถ้าไม่ไว้วางใจก็ไม่กล้า
0: ถ้าไม่ใช่ญาติสนิทมิตรสหายก็คงไม่กล้ากันแล้วครับ
1: ไม่กล้ากลัวของอะไรก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ขนาดว่าเพื่อนของเพื่อนเคยเจอใช่ไหมกลายเป็นกัญชาที่ฮ่องกงเนี่ยคนอะไรที่เป็นคนข้ามเพศที่ไปให้สัมภาษณ
0: ์ครับ
1: ตอนช่วงที่กรณีแอร์สาวคนเฮโรอีนไปออสเตรเลียถูกจับอ่ะเขามีคนที่เขาเคยโดนเขาเปิดเผย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อนเขาด้วยนะ
0: ถ้าไปกรุ๊ปเดียวกัน
1: แต่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วไปกรุ๊ปเดียวกัน
0: อ๋อ
1: น้ำหนักเขาเกินก็ของเขายังมีน้ำหนักพอก็มาแบ่ง
0: ครับ
1: มาโหลดในชื่อเขาทุกแทนอย่างเงี้ยนะ
0: โอ้พอตรวจจะโดนเขาโดนเลยสิครับถ้าอย่างนี
1: ้โดนเขาก็ดูตามไอ้แท็กดูว่าเป็นชื่อใครโดน
0: ครับ
1: ก็ต้องไปนำสืบมาเห็นว่าย้อนมารอดมาได้เพราะว่ามาเอาม
0: ีกล้องอยู
1: ่มากล้องวงจรปิดจากสนามบินสุวรรณภูมิ
0: นี่เข้ามาใส่กระเป๋าผมก็เฉลี่ยน้ำหนักการเนี่ยก็ให้การตามข้อเท็จจริงไป
1: มันจะมีกล้องจับภาพชัดเลยว่าไอ้ตอนมาโหลดมาอะไรเนี่ยมันเป็นของใคร
0: โอ้โหมันไว้ใจกันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้นะ
1: ใช่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่กำลังพูดถึงก็คือว่ามันมีคนที่ทำอาชีพนี้ตอนหลังๆเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องที่สายการบินส่วนมากเนี่ยเข้มงวดเรื่องน้ำหน
0: ัก
1: สัมภาระของผู้โดยสารมากขึ้น
0: ครับ
1: บางสายการบินเนี่ยถึงแข่งขันกันนะ
0: ครับ
1: ให้ได้2ใบเลยนะ3กิโลแต่ตั๋วจะแพงหน่อย
0: ครับ
1: ตั๋วจะแพงหน่อย
0: ครับ
1: ใช่มั้ยคนไปญี่ปุ่นคนไปอย่างไรก็ต้องซื้อของกลับมา
0: อ่าฮะ
1: ไอตอนไปเนี่ย

0: ยังพอทนได้แต่ตอนกลับเป็นทำยังไง
1: ครับโอ้บางคนก็ทำธุรกิจไปใกล้ๆเนี่ยฮะเห็นไปซื้อของกลับมาเอามาขายเอามาหิ้วมาประมาณเนี้ยฮะก็เป็นธุรกิจพอสมควร
0: คุณก็ต้องซื้อน้ำหนักมึงก็ 4,000 5,000
1: ครับ
0: ส่งไปสนีมาก็ไม่น้อยก็ผมเชื่อว่าก็หลายพันอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้รับจ้างหิ้วถ้ายอมเยาว
1: ์ถูกกว่าเยอะ
0: กว่า
1: ฮะ
0: มันถึงได้กลายเป็นธุรกิจที่คนก็ทำกันได
1: ้ส่วนคดีแอร์มีนาเนี่ยทางสปป.ลาวเขาจับได้แล้วนะพี่เบสารมันมี
0: เท้าเท้าอะไร
1: ใช่ครับ3ผู้ต้องหาชาวลาวที่ส่งพัสดุบรรจุยาเสพติดให้กับ2สามีภรรยาที่เมืองเลยที่เราไปจับได้ก็บอกรับมาจากไทยรับมาจากนี่แหละฮะในทุนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านตอนเนี้ยทางตำรวจลาวจับได้แล้วครับจับได้2คนหลบหนีอีก1คนนะฮะมีข้อมูลชัดเจนในการพูดคุยไลน์กับทางเพจนะฮะในการตกลงราคากันคุณไม่ต้องรู้หรอกคุณเอาไปส่งพัสดุอย่างเดียวส่งแล้วรับเงินไปเลยเนี่ยนะฮะ
0: คนลาวเขาให้ความร่วมมือดีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขาก็ต้องการปราบปรามด้วย
1: ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนจะพักกันนะพี่เพศานผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการประปาสักนิดหนึ่งนะฮะ
0: ไอ้นี่เราพักรอบแรกยัง
1: พักแล้วยังพักแล้วครับพักแล้วครับ
0: อันนี้ถึง30เลย
1: ครับครับ
0: การประปาก่อนเลยใช่
1: ครับครับคุยกันเพลินไปหน่อยฮะทางการประปาครับหรือว่ากปภ.ครับเผยความคืบหน้าสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่เชียงรายครับเดินหน้าขอจัดสรรงบปี2570สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวยืนยันน้ำประปาสะอาดปลอดภัยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยบอกว่าทางกปภ.ครับได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแหล่งน้ำดิบช่วงมีนาคม2568โดยยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนส่วนข่าวคืบหน้าการย้ายแหล่งน้ำดิบของกปภ.สาขาเชียงรายจากแม่น้ำกกไปยังแม่น้ำลาวและก่อสร้างสถานีผลิตน้ำนะฮะแม่น้ำลาวแห่งใหม่เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำประปาก็อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณปี2570ยืนยันน้ำประปาที่ผลิตและก็ส่งจ่ายในพื้นที่สะอาดปลอดภัยและมีค่าสารโลหะหนักต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจทีนี้กปภ.ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือนผ่าน Facebookการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายและ Facebook ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการรับรู้และติดตามสถานการณ์น้ำเชียงรายพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กปภ.สาขาเชียงรายครับหมายเลขโทรศัพท์0537111655หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับ
1: เรื่องน้ำเนี่ยเรื่องสารโลหะหนักที่เชียงรายอ่ะภารกิจของนายกที่จีนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะหยิบยกไปคุยด้วยนะพี่ไพศาลเพราะว่าในทุนที่อยู่ต้นน้ำก็เป็นในทุนจีนนะครับทำเหมืองแร่
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับ
0: นั่นเป็นทันเหมืองเลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นตัวเลขเข้าไปรวบรวมมาเป็นหลักพันหมื่นโอ้โห
1: ก็วันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติเรื่องสภาพอากาศประมาณนี้พี่ไพศาล
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เราพยายามจะประสานงานไปยังประเทศต้นทางแต่ได้รับความร่วมมือน้อยมากหรือแทบไม่ได้รับความร่วมมือเลยจะกดดันเขายังไงก็นี่แหละฮะภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องไปคุยแล้วก็ให้ทางจีนเนี่ยมากดดันฝั่งเมียนมาแล้วก็ผู้ประกอบการเหมืองอีกทีหนึ่งซึ่งทางทีมกรุ๊ปเองบอกว่าลือเราจะต้องรอเขาทำเหมืองเสร็จแล้วคุณภาพน้ำมันจะดีขึ้นคือก็ไม่ต้องใช้สารเคมีในการที่ทำเหมืองแล้วอ่ะแล้วไม่รู้กี่สิบปีฮะกว่าเหมืองเขาจะหมดนะครับ
0: เป็นเรื่องที่แบบ
1: ระยะยาวเลยใช่ครับเพราะว่าขอความร่วมมือไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรมาเลยอะครับ
0: มีรายงานข่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมชงบอร์ดกันกรองเงินกู้วันนี้เลยนะขอขยายเพดาน10ไทยช่วยไทยพลัส60 40รองรับกลุ่มเปราะบาง6ล้าน

0: รายที่หลุดบัตรคนจนนะ
1: อ๋อพรุ่งนี้พอรู้ปุ๊บเนี่ยดึงเข้ามาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็คุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าบ่ายวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ขออนุมัติขยายกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้เกินกว่าเพดานเดิมที่เคยกำหนดไว้เพื่อรองรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้เดิมทีโครงการกำหนดโควต้าผู้รับสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่30ล้านสิทธิ์ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้ว26ล้านสิทธิ์และมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ 3.95 ล้านสิทธิ์คณิผลการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่ามีผู้ถือบัตรลายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยตกลงรู้แล้วนะ
1: ครับ
0: 5.4 ล้านลาย 5.4 ล้านลาย
1: ครับ
0: นะที่ไม่มาลงทะเบียนใหม่อีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งหมดประมาณ6ล้านราย
1: ครับ
0: ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเหล่านี้มารับสิทธิ์ช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแทนโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดู
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: 19:31 ครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกรอบนะครับมหานครรอบทิศก็เดี๋ยวอีก10อันดับข่าวก็จะเป็นข่าวที่ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับดีเจโด้งและดีเจบอยครับผม
3: สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องโด้งเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังต่างจังหวัดวันนี้ได้กรี๊ดได้เฮฮาเช้าคึกคักบ่ายตื่นเต้นตอนเย็นได้ฉลองกันไหมหรือว่าเหงาหงอยปิดบ้านนอนแต่หัวค่ำ
2: เออๆๆเดี๋ยวไปดูข้อความพี่ๆหน่อยแล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ลำดวนนะครับพี่ยายออสนะฮะพี่ทัชชัยพี่บงกฎทิพย์นะครับส่วนใหญ่ก็แชร์ก็ทักทายเราเข้ามามีพี่พยาวจากพิจิตรถามเรามาว่าถูกหวยไหมพี่บอยถูกนะครับส่วนดงไม่ถูกนะพี่
3: น้องวางถูกแบบว่าใช้เงินไม่ทันอ่ะถูกแบบว่าหลังหวยออกต้องปิดเครื่องเพราะว่ามันเด้งดึงเกรงใจคนโต๊ะข้างๆอ่ะ
2: โอ้ยนะน่าเรียกตำรวจไปตรวจสอบนะฮะซื้อหวยที่ไหน
3: กองสลากจ
2: ้ะอ๋อกองสลากโอเคโอเคสวัสดีครูแจ๋วนะครับนะฮะเดี๋ยวกำลังจะไล่ดูนะว่าวันนี้ใครแบบว่ามีดวงดีแบบเราบ้างนะพี่สมจิตบอกฟังทุกวันครับพี่บอยพี่เออินทิรานะครับพี่ธนพัฒน์นะครับคุณลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่นะไม่รายงานเข้ามาว่าถูกแสดงว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มของคนส่วนใหญ่กลุ่มหมู่มากพี่บอยนี่ถือว่าเป็นพวกแปลกประหลาดนะฮะเป็นพวกคนถูกในแปลกประหลาดนะพี่ตั๊กบอกขาดไม่ได้เลยรายการนี้โอ้โหน่าภูมิใจขอบพระคุณนะครับพี่
3: ท้องอืดนะไม่ฟังท้องอืดนะ
2: นะครับแล้วก็แฟนประจำนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่จันทราจากลำปางเจ้าพี่วิไลสวัสดีด้วยนะครับมาเริ่มข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันดับ10ครับพี่บอยเดี๋ยวเขาจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วนะนะครับก็รัฐช่วยจ่ายค่าที่พักให้เรา 50% ก็เป็นการกระตุ้นท่องเที่ยวนะครับเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ว่าที่รัฐจ่าย

ไว้ก็ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีมอบคูปองให้500บาทสำหรับเป็นค่าอาหารค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เองทางท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับ

0: ห้องพักราคาห้องพักเราต้องจองแบบไม่เกิน 6,000 บาทนะราคานะถ้าเราจอง 6,000 เนี่ย 6,000 นี่ก็โรงแรม5ดาวแล้วนะนะพี่นะคือเรา 6,000 เนี่ยเราจ่ายแค่ 3,000 รัฐออกให้เรา 3,000 นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้จองผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับสำหรับผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักเนี่ยมีค่าตั๋วเครื่องบินด้วยนะถ้าไปเมืองหลักเนี่ยได้ตั๋วเครื่องบิน400แต่ถ้าคุณไปเมืองรองเนี่ยจะได้ตั๋วเครื่องบินอีก600บาท
1: คร
0: ับ ออกค่าเดินทางให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะช่วงประมาณแบบตุลานี่แหละนะฮะถือถ้าเร็วกว่านั้นเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้เห็นทางกทม.ก็มีคำสั่งปิดร้านเด้งร้านดัง3ร้านเหรอ
0: 3ร้านที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมพี
1: ่
0: บอย
1: ใช่ๆๆมันเติมเต็มกันสักนิดหนึ่งนะตรงโน้น
0: ครับผม
1: ก็วันนี้ส่วนของกทม.ก็มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการนะครับแล้วก็สถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการทั่วๆไปทั่วกรุงเลยนะซึ่งคุณชัดชาติท่านผู้ว่ากทม.ก็กำชับเลย50เขตลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเข้มคุมเข้มไว้นั้นเถอะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาได้อีกเพราะว่าพอมันเกิดเหตุทีก็คุมเข้มมาแล้วแต่ผมว่าก็ดีแล้วดีว่าพอเกิดเหตุก็นิ่งๆไปมันก็จะไม่งามถูกไห
0: ม
1: ล่าสุดเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีการสั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นชั่วคราวเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับนี่ไงจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีแล้วก็มีสิ่งกีดขวางตรงทางออกฉุกเฉินนี่พอตรวจมันก็เจอจริงๆเห็นไหมโด
0: ่ครับผม
1: สองร้านย่านจรัญสนิทวงแต่จริงๆควรจะบอกชื่อร้านเพราะคนจะได้สอดเป็นหูเป็นตาว่าร้านนี้ปิดแน่นอนชั่วคราวนะไม่เปิดอีกถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แจ้งมาเห็นไหมประเทศไทยเนี่ยชอบกลัวอะไรแบบนี้นึกออกป่ะร้านสองย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบว่าเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพเป็นการแสดงดนตรีและคาราโอเกะไม่ได้รับอนุญาตอีกเหมือนกันแล้วก็อีกร้านหนึ่งย่านเพชรบุรีตรงเขตลาดเทวีก็สั่งระงับใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตัดเดือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วก็ยื่นคำขาดให้อยู่ดำเนินการภายใน7วันถ้ายังฝ่าฝืนก็จะโดนละคือเนี่ยเห็นไหมถ้าตรวจถึงเจอถ้าไม่ไปตรวจก็ยังไงก็ไม่รู้เรื่องถูกไหม
0: ใช่อย่างที่พี่บอกจริงน่าจะประชาสัมพันธ์เรื่องชื่อร้านด้วยนะคือในมุมนึงเนี่ยถ้าเขาปรับปรุงให้มันได้มาตรฐานแล้วนักท่องเที่ยวไปเห็นมันก็เป็นมุมดีว่าเฮ้ยเขาปรับปรุงแล้วพวกเรากลับมาเที่ยวกันได้
1: ใช่
0: ใช่ช่วยกันไปหูเป็นตาก็อย่างที่พี่เล่าเบรกที่แล้วไงว่าไอ้ทัฟฟี่ฟองดูเขาจะมีช่องให้แจ้งแล้วนี่ว่าร้านไหนที่แบบดูแล้วสุ่มเสี่ยงอ่ะ
1: เออ
0: ใครไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่าร้านนี้เอ้ยอึดอัดทางออกไม่มีป้ายไม่มีไฟอ่ะท่านก็เดี๋ยวฝากท่านแจ้งใน Traffic ฟองดูหน่อยเนาะในแอปพลิเคชัน LINE อ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีช่องให้กดแจ้งชื่อร้านก็แจ้งเบาะแสเข้าไปจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อ่ะอันดับ8พาไปดูนะฮะชาวบ้านนะครับที่ไหนเนี่ยถูกอีกแล้ว12ล้านนะฮะโอ้ยเอาซะหน่อย
1: เราข้ามข่าวนี้ดีไหมเราข้าม
0: ไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอ
1: มาแสลงใจไหม
0: ไม่เอาดีกว่าถือว่าดวงพี่เขาดีแล้วไม่เอาดีกว่าเอาเป็นคนดวงไม่ดีดีกว่านะคนดวงดีปล่อยเขาไปคนดวงดีปล่อยเขาไปใช่
1: คุณเล่าเธอพระครูเราได้รู้วิธีการของเขาว่าแผนประทุษกรรมในการหาเลขเขาเนี่ยเขามีแผนอย่างไร
0: ไม่เอาพูดแล้วขึ้นเราไม่ถูกเขาถูกช่างเขาเขารวยแล้วเราสิยังลำบากเอาคนอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเตือนภัยด้วยนะครับในช่วงนี้นะฟ้าฝน
1: เหรอ
0: เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่เอาใช่เปลี่ยนที่พี่ว่าพรุ่งนี้ดวงดีแล้วไม่ต้องละ
1: ใจได
0: ้พรุ่งนี้คือเขาสบายแล้วอ่ะ
1: เออ
0: เราสิลำบาก
1: เออ
0: นะเปลี่ยนไม่เอาละเอาข่าวนี้
1: ส่งเสริมคนลำบากส่งเสริม
0: คน

0: สมัครนะครับเป็นอดีตข้าราชการนะครับไปจอดรถท่ามกลางกระแสลมแรงเนี่ยเขาถึงบอกนะกรมอุตุเขาถึงเตือนไงว่าเวลามีฟ้าฝนนะฮะอย่าไปอยู่พวกใต้ต้นไม้อย่าไปอยู่ที่โล่งก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยรถคันนี้เนี่ยนะครับไปจอดหลบพายุอยู่ปรากฏว่าเสาไฟโค่นลงมาทับรถโอ้โหต้นไม้ด้วยนะครับเอออย่างนี้เนี่ยหน้าเอาทะเบียนไปเพราะว่ามีเคราะห์เนาะนะครับที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตอน4โมงเนี่ยเขาบอกเหมือนฟ้าพิโรธลมนี่พัดต้นไม้แทบล้มกิ่งก้านนี่หักกันระเนระนาดนะครับมีเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งนะครับอยู่ในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเออนะทั้งเสาไฟทั้งต้นไม้เนี่ยโดนกระแสลมพัดจนหักโค่นลงมาทับรถ Isuzu Mew 7ทะเบียน5219นะครับในสภาพพังยับเยินเลยครับพี
1: ่
0: โอ้เจ้าของรถเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการอายุ62ปีแล้วนะครับนั่งอยู่ในรถด้วยนะโอ้เคราะห์ดีนะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักนะฮะคือมันไม่ได้พาดลงมาในจุดที่เขานั่งอยู่พอดีนะโอ้แต่ก็ลงมาด้วยสีหน้าตกใจนะครับเขาบอกว่ามาจอดรถรอภรรยาอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยแหละก็คิดว่าอยู่ในรถเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ได้คาดคิดว่าถึงขนาดเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะหักออกมาทั้งต้นได
1: ้เออ
0: ประกอบกับแกบอกว่าแกมีของดี
1: ยังไง
0: ที่คอเนี่ยนะฮะมีหลักเมืองปี30ห้อยติดตัวอยู่ครับพี
1: ่อ๋อ
0: เอาไม่เชื่อจะลบหลู
1: ่
0: นะหลักเมืองคุ้มครองนะเราถึงไปจังหวัดไหนเราถึงต้องไปไหว้นะน
1: ี่
0: แหละแกบอกว่าเนี่ยแกห้อยหลักเมืองอ่ะนะก็เลยเชื่อว่ามันทำให้แคล้วคลาดจากเสาที่จะล้มทับก็รอดหวุดหวิดแต่รถก็พังนะแต่ตัวไม่เป็นอะไรนะครับอ่ะเตือนภัยกันแล้วกันว่าช่วงนี้ใครไปจอดรถจอดลาอะไรก็ถ้าลมแรงๆก็ระวังนิดนึงนะครับ
1: เออครับถ้าลาก็ผูกแน่นๆเดี๋ยวจะหลุดไปกินต้นไม้ต้นไร่ชาวบ้านนะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ก็จอดรถจอดลาเนาะ
0: ลาไหน
1: ลาก่อยดูมันดีๆนะวันนี้นะโน่งวันนี้พี่ไปแลกกระเป๋านะคุณนุ๊กฟังขออนุญาตคุยส่วนตัวออกอากาศเพราะว่าน้องโน่งเขาสะพายกระเป๋ามาใบหนึ่งซึ่งกระเป๋าเนี่ยผมเห็นมาก่อนตั้งแต่แรกแล้วน้องโน่งจะมาถามเลยที่ไหนอย่างไร
0: เออไม่ได้เอาขึ้นมาไม่งั้นจะโชว์ให้คุณนุ๊กฟังด
1: ูจนสุดท้ายน้องโน่งเนี่ยเขาไปช็อปมาแล้วผมก็เลยตามไปช็อปมาวันนี้จัดสีเหลืองมาเลยฮะนั่นละคุณนุ๊กฟังแค่นี้แหละครับ
0: แล้วใช้คนนี้ใช้คะแนนแรกใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เติมเงินอีกแค่19บาทเองอะจบเลยดู
0: คุ้มค่า
1: ใช่แต่ว่าประเด็นคือจะคุ้มกว่าถ้าแรกมาแล้วใช้ไม่ใช่เอามาแล้วก็เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ต้องใช้
1: เออนะฮะคุยอะไรกันคุณผู้ฟังบ่อยพวกนี้ไม่ถูกคุณเองก็ถือให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมเมื่อกี้มันไม่มีอะไรก็คุยกันคืนเครงสนุกสนานนะคุณผู้ฟังแล้วก็อยากเป็นแบบส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยได้เป็นกิมมิกว่าไอ้ของคนนี้มันชอบไลฟ์
0: จริงๆนะคุณผู้ฟังเห็นเราสองคนสนิทเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้เจอกันนะพี่บอยนะจริงๆเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะถ้าเจอกันเนี่ย
1: คุณผู้ฟัง
0: อาทิตย์ไหน
1: เจอกันบ่อยเนี่ยจะมีคนสะอึกเนี่ยพัดดินทาคนอื่นตลอดเวลาดูเองกันเหรอ
0: พี่บอยรู้ยังรู้ยังรู้เรื่องหรือยังฮะเนี่ยเขาส่งทั้งไลน์เต็มเลยนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: ไปอย่างนั้นไปคุณรู้ป่ะไม่เจอกันดีแล้วคุณรู้ป่ะเอ้ย
0: โอ้ยแต่เรื่องชาวบ้าน
1: เรื่องชาวบ้านเรื่องตัวเองไม่เคยรู้กันเลยเรื่องเรามารู้อีกทีนู่นเขามาบอกเราคนอื่นแต่ที่เราสองคนไม่รู้อ่ะ
0: เออ
1: นะฮะอ่ะวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องการดำเนินคดีพิเศษคือคดีที่150/2568กรณีของคุณชนพัฒน์กับพวกซึ่งถูกกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเล่นพนันไฮเดรทอนิกหรือพนันออนไลน์อ่ะง่ายๆนะภาษาชาวบ้านคือคดีนี้มันสืบเนื่องจากเมื่อ5มีนาคมปี69ที่ผ่านมาทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาอนุมัติหมายค้นจากศาลอาญาแล้วก็บูรณาการกำลังกันกับทางกองคดียาเสพติดของทางจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นแล้วก็มีปปงไปด้วยในค้นเป้าหมาย10จุดได้แก่ทางจังหวัดสงขลา5จุดปทุมธานี1จุดนนทบุรี2จุดแล้วก็ในกทมเนี่ย2จุดคุณผู้ฟังฮะเพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจั

0: ซึ่งผลการค้นในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อ5มีนาคมก็ได้พยานหลักฐานหลายรายการที่เชื่อมโยงกับนายชนพัฒน์ซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จึงมีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ที่ดินซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างด้วยแล้วก็ทรัพย์สินเช่นสินค้าแบรนด์เนมยานพาหนะแล้วก็เงินฝากในบัญชีธนาคารรวมมูลค่าประมาณ10ล้านนอกจากนี้ยังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันครอบการครอบครองการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวของคุณชนพัฒน์กับพวกรวมแล้วเนี่ยคุณฟังเท่าไหร่รู้ไหม150 ล้านบาทล่าสุดฮะทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ก็แจ้งว่าคณะกรรมการธุรกรรมเนี่ยนะมีคำสั่งลงเมื่อวันที่14คือ2วันที่ผ่านมามีมติให้ยึดได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวในคดีเออนี่แหละฮะก็ถือไว้ความคืบหน้าเนาะคือมีการสั่งยึดอายัดทรัพย์แล้ว
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ใช่ว่าจะปลอดภัยนะพี่นะคือจริงๆก็ปลอดภัยแต่คนเนี่ยมันก็เข้าไปหากินในโรงพยาบาลนี่แหละที่ขอนแก่นนะครับเป็นเหมือนห้องผู้ป่วยรวมอ่ะพี่ก็คือ ห้องผู้ป่วยรวมเนี่ยใครจะเข้าจะออกบางทีก็สามารถนะ เพราะว่าบางทีพยาบาลก็เขาก็อยู่วอร์ดตรงกลางใช่ไหมห้องนี้มี8เตียงญาติใครต่อใครบ้างก็ไม่รู้ก็เดินเข้าออกปรากฏว่าคุณป้าวัย63ปีนะครับแกมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะมีคนร้ายเข้าไปขโมยกระเป๋าสะพายข้างแกในนั้นแกใส่ทองใส่เงินเอาไว้ทั้งหมด 300,000 บาทโอ้โหไม่ได้ฝากลูกฝากหลานกลับไปเนาะก็คือคิดว่าพกติดตัวไว้ปลอดภัยที่สุดนะครับระหว่างนอนพักผ่อนหลับอยู่บนเตียงคนไข้นะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายผู้ชายสวมหมวกสวมแมสนะครับร่างกายกำยำนะฮะเดินเข้ามาข้างๆเตียงแล้วก็หยิบกระเป๋าของคุณป้าไปนะในนั้นมีสร้อย2บาท1เส้นพร้อมพระเลี่ยมนาค1องค์นะฮะมีสร้อยข้อมือ2บาทอีก1เส้นนะครับมีเงินสดอยู่ในกระเป๋า 25,000 มือถืออีก1เครื่องรวมมูลค่าทั้งหมดนะฮะเขาบอกประมาณ 300,000 เพราะว่าเท่ากับทองใน4บาททอง 4 บาทแล้วก็พระแล้วก็เงินสดอีกนะครับคุณป้าเป็นโรคหอบหืดแล้วก็ความดันสูงนะครับวันเกิดเหตุหายใจไม่ออกสามีก็เลยเรียกรถกู้ชีพมาส่งโรงพยาบาลแพทย์ให้นอนรักษาตัวอยู่3วันนะฮะสามีก็นอนอยู่นะแต่ว่าอยู่ที่ระเบียงด้านนอกห้องผู้ป่วยนะครับออกไปนอนหน้าห้องอ่ะนะฮะพูดง่ายเฝ้าไข้อยู่หน้าห้องนะคือไม่งั้นมันต้องมาฟุบมันต้องมาฟุบหลับที่เตียงก็อาจจะไม่สะดวกแล้วเขาก็ไปนอนแบบนอนจริงจังเลยที่ระเบียงเลย
0: แล้วก็หลับยาวใช่ไหม
1: หลับยาว
0: เหนื่อยการเฝ้าไข่
1: นี่ฮะเดี๋ยวตำรวจสภ.เขาสวนกวางที่ขอนแก่นเนี่ยจะติดตามตัวให้นะครับเบื้องต้นเขาบอกว่ารูปพรรณสันฐานเนี่ยสูง170อายุประมาณ40-50ปีเข้ามาเดินสำรวจตามเตียงผู้ป่วยก่อนว่าเตียงไหนที่พอจะมีทรัพย์สินแล้วพอสบโอกาสก็อาศัยจังหวะที่คนไข้หลับแล้วก็หยิบเลยครับพี
0: ่เออแม่ไวนะ
1: นะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนที่สวมรองเท้าลักษณะคนร้ายเนี่ยมาสอบสวนแล้วแต่ยังไม่เจอพิรุธเออเขาก็แกะรอยเก่งนะ
0: อ
1: ือถ้าเจ้าหน้าที่ทำเองนี่เกินไปนะแต่เขายังไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำนะครับพี่แค่เขาก็ดูว่าคนไหนที่รองเท้าเหมือนก็เรียกมาก่อนแต่ก็ยังไม่เจอพิรุธอะไรนะฮะเชื่อว่าคนร้ายถ้ามาจริงไปไกลแล้วเหมือนกันนะ
0: ก็เป็นไปได้
1: เดี๋ยวรอดูว่าจะตามตัวได้ไหมนะฮะนี่ก็เป็นคดีที่ต้องเตือนภัยกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูตรยิ่งว้าว

ไข่ดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: มีคุณผู้ฟังถามมาพี่บอยเหมือนได้ยินว่าพี่ดงเนี่ยเขาจบรอดอแล้วไม่ทราบว่าพวกเราต้องเรียกพี่ดงว่าว่าที่ร้อยโทหรือเปล่า เหมือนหมวดอะไรนะหมวดคนนั้นนะ
11: หมวดนัด
10: หมวดนัดหมวดนัดก็เรียกอะไรก็ได้อย่าเรียกไอ้ก็พอ
11: ไม่สุดท้ายเรื่องของหมวดนัดจบยังไงอ่ะดง
10: ก็เมื่อวานไปให้ปากคำเอาก็โดน3ข้อหา
11: เอาอ
10: ย่างนี้ก่อนนะตัวสามข้อหาก็พวกใช้วิทยุสื่อสารพวกทำให้คนตกใจกลัวการไปให้ข้อมูลอันเป็นเท็จอะไรพวกอย่างเงี้ยที่สารพลโยธินเขาแจ้งข้อหาไปนะแต่ว่าไอ้เรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เอาเอกสารหลักฐานมาให้เพิ่มว่าแบบคุณผ่านการอบรมระดับไหนยังไงจบจริงไหมรอดออะไรก็เอาหลักฐานมาให้เพิ่ม
11: อ้าวแต่มันมีรอดอคือทหารถูกไหม
10: ใช่ๆๆ
11: แล้วที่แจ้งตำรวจล่ะ
10: ก็เนี่ยต้องไปเอาหลักฐานมาก็อยู่บางที
11: ก็ไม่หลักฐานอะไรก็เป็นก็ตำรวจแล้วไม่ทหารแล้วจะเป็นตำรวจไม่ได้ยังไงอีกอ่ะ
10: ใช่ไหมว่าเคยจบอะไรใช่ไหมก็อย่างนี้พี่เห็นเขาบอกว่าเขาเคยเป็นพวกเอ็กซ์ตร้าแสดงอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะ
11: อ๋ออาจจะใส่ชุด
10: อะไรอย่าง
11: เ
10: งี้ย
11: เราก็
10: เห็นเขาให้การอย่างนั้นนะว่าเขาเคยเป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเขาต้องไปเอาพวกหลักฐานมาว่าเขา
11: เอ็กซ์ตร้าหมายถึงตัวประกอบถูกไหม
10: ตัวประกอบแล้วเคยเล่นแบบรับบทเป็นแบบเจ้าหน้าที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าชุดที่เขาโพสต์ลงน่ะชุดที่อยู่ในกองถ่ายหรือว่ามันเป็นชุดเหมือนไม่เหมือนยังไงอะเน
11: า
10: ะ
11: เอาอย่างนี้ไม่ใช่แค่รันแค่วงการราชการนะไปรันวงการบันเทิงอีกนะ
10: รันวงการบันเทิง

0: เทิงด้วยคนนี
1: ้
0: แล้วเมื่อตอนเย็นผมเห็นแวบๆนะตอนเย็นเห็นแวบๆไปกับพี่เต้อะไปไหว้พระหรืออะไรกันอ่ะ
1: เ
0: ออพี่เต้อุ้มอยู่นะ
1: ไหวไหมนะน้ำหนักนะสงสารหลังพี่เต้นะ
0: หมดนัดหมดนัดนะพี่นัดอาร์ตก็อย่าเรียกไอ้จุดๆๆด้งก็พอเรียกอะไรก็ได้
1: ท่านเรียกท่าน
0: ครับผมครับผมเออนะ
1: ต่อไปสิ
0: อ่ะก็ที่ชลบุรีนะพี่ไปต่อเรื่องจับแรงงานเถื่อนซะหน่อย
1: เอาเถื่อน
0: เออก็วันนี้เองเนี่ยนะทางแรงงานจังหวัดเนี่ยเขาไปลงพื้นที่ตรวจไซต์งานก่อสร้างบางทีพวกนี้ก็จำเป็นนะอย่างน้อยต้องต่างลงต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานนะจับทั้งหมด12คนนะฮะลูกจ้างนะครับไม่มีใบอนุญาตทำงานเขาบอกโทษหนักนะเนี่ยเจ้าหน้าที่เตือนนะครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบดูทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะฮะโดยสุ่มไปที่ชลบุรีเนี่ยปรากฏว่าไปเจอแรงงานสัญชาติจีน12รายนะครับก็แบ่งเป็นไม่มีใบอนุญาต8นะฮะแล้วก็ทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำอีก4นะครับก็ส่งตัวไปดำเนินคดีเขาบอกว่าไอ้ไม่มีใบอนุญาตแล้วมาทำงานเนี่ยโทษปรับเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถปรับสูงสุดได้ถึง 50,000 บาทนะฮะเออแล้วก็ผลักดันกลับประเทศไปนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขออนุญาตทำงานในไทยได้เป็นระยะเวลา2ปีนะครับส่วนนายจ้างเนี่ยที่รับคนต่างด้าวเข้ามาโดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยปรับสูงสุดได้ถึง 100,000 นะฮะแล้วมีโทษระวางจำคุกด้วยนะครับไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ย3ปีเพราะฉะนั้นเขาก็ฝากว่าทำอะไรให้มันถูกให้มันถูกต้องนะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เอาวันนี้ศาลอาญาไม่ให้ปล่อยพิจารณาแล้วไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวมลิกานะฮะผู้บริหารแล้วก็เป็นกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์เนื่องจากข้อกล่าวหาเนี่ยมีอัตราโทษสูงมูลค่าความเสียหายมีจำนวนมากลักษณะเป็นการร่วมการทำความผิดเป็นขบวนการโดยมีการแบ่งหน้าที่กรณีเป็นเรื่องร้ายแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างเรื่องของการหลอกลงทุนฟอเร็กซ์เอาไว้งั้นเถอะเมื่อพิจารณาประกอบข้อคัดค้านของตำรวจนั้นแล้วเนี่ยนะก็มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานก็ในชั้นนี้ก็เห็นสมควรหรือฟังผลการสอบสวนก่อนไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนถ้าเกิดว่าต้องนอนคุกต่อนะครับ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: โอ้ยวันนี้เขาบอกวัดนี้แทบแตกครับพี่นะฮะ
1: ทำไมล่ะ
0: วัดประดู่ที่อัมพวาสมุทรสงคราม
1: ครับยังไงฮะ
0: แจกทุเรียนกับมังคุดเกรดส่งออกเกรดพรีเมียมเกรดส่งออกนะครับไม่ได้ว่าแจกแบบว่าลูกละร้อยเล็กๆง่อยๆนะ
1: เขาต้องบอกคุณผู้ฟังเลยสิวันนี้พี่บอยถูกลอตเตอรี่ซื้อทุเรียนกี่ลูกแล้วมาฉลองครับไม่ต้องไม่คุยเลยไงเรื่องของพี่อ่ะ
0: เหรอเออก็ไม่มีมาฝากเลยก็ไม่อยากจะมาอวดอะไรเลยอ่ะ
1: อยากอวด
0: เออไม่อยากจะให้ราคาเพราะไม่มีมาฝากโอ้ถ้ามาฝากสักลูกนี่นะคุยไป8วัน9วันได้หมด
1: โอ้ยคุยทุเรียนจืดอ่ะ
0: เออนะฮะอาที่วัดแห่งนี้วันนี้ใครที่ทราบข่าวแล้วไปเนี่ยก็ถือว่านะได้รับกับมือท่านเจ้าวาดด้วยนะครับก็ถือว่าโหนะฮะตอนเช้าเนี่ยวันนี้เขามีงานคืออย่างนี้นะฮะทางวัดเนี่ยเขาไปอุดหนุนชาวสวนนะครับเพื่อช่วยเกษตรกรด้วยแล้วก็ฉลองอายุวัฒนะมงคล65ปีเจ้าคณะจังหวัดนะซึ่งท่านก็เป็นเจ้าวาดวัดประดู่ด้วยนะครับนะก็เหมือนกับเนี่ยให้ทานแก่ผู้คนนะครับทั้งมังคุดทั้งทุเรียนเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นแหละรู้ก็ไปเอาคิวกันนะครับตั้งแต่เช้าตู่เลยทั้งชาวบ้านทั้งผู้นำท้องถิ่นนะครับก็มากันแน่นวัดเลยนะครับโอ้ก็มีตรวจสุขภาพด้วยนะผู้คนก็ใครอยู่แถวนั้นโชคดีจริงนะมีรับบริจาคเลือดมีอะไรต่างโอ้ยแล้วตอนถึงไอตอนแจกทุเรียนเนี่ยไม่มีถุงให้นะครับรับมือเปล่าแต่มังคุดนี่ใส่ถุงให้เป็นโลก็เป็นโลละถุงไปนะแต่ว่าทุเรียนเนี่ย โอ้ชาวบ้านก็ต้องเอามือ

0: ถือกลับไปกันนะฮะ
1: โอ้เขาถ้ามีถุงให้ก็จะเยอะเลย
0: โอ้จะเยอะไปนะ
1: ใช่ไหม
0: ฮะเดี๋ยวปีหน้าท่าน66ปีเราไปกันบ้างพี่บอยเหรอจำวันไว้ก่อนวันนี้นะ16กรกฎา
1: คมหนีเลย2คนนี้จะมา
0: เออนะครับเอาวันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ครบแต่เชื่อว่าข่าวก็ครบถ้วนนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: 1569วันนี้เวลา19นาฬิกา33นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวความคิดจากพระราชสวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้เล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปี่โอโบ1ใน3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูจิบัตรการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กองทัพเรือนร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยการแสดงปีนี้ภายใต้ชื่อ Still on My Mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงในวงซิมโฟนีออเคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินแบ่งการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เพื่อแสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวงดุริยางค์ราชนาวีอาทิบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ทและเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Life of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนการแสดงภาคหลังมี3องค์องค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าของสำนักการสังคีกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางค์ราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออเคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการหมู่เขียวหางไหมโดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินมีบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลา Navy Blue

0: บทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
12: ม่วนแต่แต่เจ้า
13: ได้แรงอบจังหู้นี
12: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
14: โดนใจสุด
11: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
15: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
16: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
17: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
18: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: Marathon. สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar.

0: 3เพลงค่ะต้นชั่วโมงมาแบบต่ำต้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังเอื้อมไม่ถึงจริงๆนะคะนอนผีเสื้อจากพี่หนูมิเตอร์นะคะตามมาด้วยฟ้าเป็นของเธอจากพี่ชโยธนวัฒน์ค่ะและปิดท้ายด้วยนางฟ้าจากพี่ทรงกรดชมานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครไอ้รถไฟอย่าเพิ่งมาสิจะรีบมาไปไหนเนี่ยรถไฟเนี่ยนะนะตบมือต้อนรับกันก่อนค่ะนะคะพิมดามาอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้นะช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งรอบนะคะจนถึง4ทุ่มเลยเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเมื่อเช้ายังสดใสอยู่ดีๆเลยใช่ไหมพอตกเย็นมาเป็นยังไงเหงาเลยเงาหงอยเป็นหมางเงาเลยทีเดียวเพราะอะไรผิดหวังไงใช่ไหมวันนี้มีใครผิดหวังกันบ้างหรือว่ามีใครคือผู้โชคดีกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะรางวัลที่1เลขที่ออก639214เติร์ดๆนะคะเลขหน้า3ตัว683และ709เลขท้าย3ตัว746และ427เลขท้าย2ตัว71ไม่ใกล้เคียงเลยคุณผู้ฟังเศร้าใจเลยอ่ะเมื่อเช้ามาสดใสใช่ไหมพอตกค่ำมานี่มาเพลงเศร้ามาเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้ล่ะรถไฟต้องมาแล้วล่ะเดี๋ยวรถไฟจะมาแล้วอีกสักครู่

1นะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95นะแฟนเพจของเรานะคะรายงานตัวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงรถไฟมาแน่ๆแล้วนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะส่วน SMS 4689400เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเคยค่ะเอาล่ะรถไฟมาจริงๆแล้วทักทายกันด้วยน้องใบสไลเดอร์นะคะปูนปูนมาใหญ่เลยน้องใบน้องแชมป์สีสุกนะคะลูกชายแม่บอกลูกแชมป์รายงานตัวแล้วแม่พิมพ์นะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีนะคะบอกว่าถูกกินพี่ปรีดาทองสอนพี่เอสุดหล่อนะคะพี่กฤตชมนแก้วเรืองด้วยนะคะพี่ทิวาคุดพยนต์คุณแม่ทันพิชาคนสวยมาแล้วนะคะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่เสาคำนะคะบอกว่ารอบเช้าไม่ทันเลยเจ้าคนสวยใช่ไหมรอบเช้าไม่ทันเลยนะคะแล้วก็มีลูกคิตตี้วังว่าจากระยองนะคะรายงานตัวมาด้วยนะคะพี่ปุญญวัฒน์นะคะจากอุบลใช่ไหมใช่ไหมจำผิดหรือเปล่านะพี่ปุญญวัฒน์จากไหนนะบอกอีกทีสิพี่นิสาสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เสือ10ตัวนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะพี่นิกรนะคะพี่จุ๊บแจงพี่จุรีด้วยนะคะมีอีกไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยพี่เรดมี่บอกว่าจองตั๋วนานแล้วครับพี่โนบิตะโนบินะคะพี่ในแทนเทวดาเดินดินบอกว่าขึ้นรถไฟด้วยจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่อัญชลีแจ่มจันด้วยนะคะพี่อะไรอีกนะแป๊บนึงคุณแม่ทันวิชาบอกงวดหน้ามีค่ะทุกงวดเลยคุณแม่นะสงสัยจะใช้วาสนาไปกับความสวยหมดแล้วว่าพระเจ้าเลยไม่ประทานความโชคดีมาให้บ้างเลยนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตจากพิจิตรเห็นไหมพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลความจำดีนั้นเนี่ยเราเนี่ยพี่เรินเจริญนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องฟิลลาเหรอน้องฟิลลาครับนั่งรถไฟได้ครับอ๋อพี่เจริญนี่คือมีชื่อเล่นว่าน้องฟิลลาเหรอคะหรือยังไงนะไม่เคยได้ยินเลยนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ้าวคอมค้างคุณผู้ฟังกระโดดกระเด้งหายไปแล้วนะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟซะหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะคะมีปัญหาเล็กน้อยกับคอมพิวเตอร์นะคะอ่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นให้รถไฟเขาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเรียกกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังแม่ทักทายกันอยู่ดีๆนะอยู่ดีขนาดคอมยังไม่เป็นใจอ่ะคุณผู้ฟังคิดดูนะวันนี้มันเป็นยังไงนะนะคนมันจะแบบโชคไม่ดีโชคไม่เข้าข้างมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะอ่ะมีใครถูกหวยกันบ้างไหมนี่มีพี่ตั้มกระต๊อนะคะแล้วก็มีพี่ธีรพัฒน์บอกว่าเลิกงานพอดีเลยมาฟังดีเจนะคะพี่ทีเอสเจด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เรินเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะน้องเบเบ๋เทียนนุ่มออกมาแล้วครับผมนะนี่ล่ะประมาณนี้เก็บตกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าน้องแป้งโกะคนสวยขยันทำงานมากรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: หลอกกันใช่ไหมมาถึงนะแต่ละเพลงเนี่ยนะโอ้ยโดนใจละเกินนะคะเพลงนี้เป็นชูไม่รู้ตัวค่ะจากพี่เวสป้านั่นเองนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่ตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์แรนดอมอยู่ค่ะแล้วแป้งโกก็กำลังโทรกลับนะคะสำหรับคนที่ฝากเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะตอนนี้ได้แล้วเรียบร้อยทักทายเขากันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจ
1: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
2: พี่ตีครับ
0: พี่ตีโทรมาจากที่ไหนเนี่ย
2: ด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
0: ล่ะคะพี่ตีเราเคยคุยกันหรือยังนะ
2: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วพี่ตีทำอะไรอยู่คะตอนนี
2: ้ก็ทำสวนยางครับ
0: ทำสวนยางอ๋อจังหวัดเลยนี่ก็มีทำสวนยางเนาะ
2: ครับ
0: วันนั้นคุยกับคุณผู้ฟังนี่แหละทางบ้านหน้าไม้นี่เขาก็ทำสวนยางแต่เขาอยู่ภาคเหนือภาคเหนือก็ทำภาคใต้ก็มีภาคอีสานก็มีด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับแถวภูเรือเยอะเลยครับ
0: ภูเรือใช่ไหมคะเยอะเลยเนาะ
2: ครับ
0: อ๋อนะแล้วก็ทำเป็นของเราเองเลยใช่ไหมหรือว่ายังไง
2: ครับ
0: ใช่ไหมคะทำเยอะแม้กี่ไร
2: ่ประมาณ30ไร่ครับ
0: อุ้ยแล้วทำกี่คนน่ะทำคนเดียวหรอ
2: ครับ
0: ทำไหวได้ยังไงอะคะ
2: เขาก็ให้เขาไปเก็บแบ่งกันนะครับ
0: อ๋อแบ่งกันหมาย
2: แบ่งให้มีคนรับจ้างครับ
0: อ๋อมีคนรับจ้างมาช่วยทำช่วยกรีดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: อ๋
0: อทำทุกวันเลยไหมคะทุกฤดูเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: อ๋อหน้าฝนก็ทำได้หน้าร้อนอะไรทำได้หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ได้ครับ
0: อ๋อดีจังเลยแล้วตอนนี้คือทำอะไรคะพักผ่อนแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมกำลังจะเข้านอนแล้วเนาะ
2: ครับ
0: อากาศเป็นยังไงที่เมืองเลย
2: อากาศเย็นอยู่ครับ
0: เออลมพัดตึ้งเลยไหม
2: ครับ
0: ลมพัดตึ้งตึ้งตึ้ง
2: ได้มาเที่ยวผีตาขวนไหมครับดาดฟ้า
0: ไม่เคยได้ไปเลยเป็นเทศกาลเหรอคะ
2: ครับผ่านไปเมื่อกี้ไหมครับ
0: หรอ
2: ผีตาขวน
0: มีวันไหนบ้างคะ
2: มันปีนึงมีครั้งนึงครับ
0: อ๋อปีนึงมีครั้งนึงใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้ว นี่คือพอดีเทศกาลเลยใช่ไหม
2: ผ่านไปแล้วครับ
0: เอาผ่านไปแล้วช่วงไหนคะจะมีช่วงไหน
2: เมื่อกี้นี่ครับเดือนที่แล้วนะครับ
0: เมื่อกี้นี้หมายความว่าเดือนที่แล้วคือเมื่อกี้นี
2: ้ครับ
0: เมื่อกี้ของเราไม่เท่ากันนะเนี่ยเมื่อกี้ของพิมดาคือผ่านหน้าบ้านไปเมื่อกี้นี้ หมายถึงเดือนที่แล้วเนาะ
2: เดือนที่ผ่านมานี่ครับ
0: อ๋อก็จะมีเทศกาลเขาเรียกว่าผีตะขวนใช่ไหม

0: ทำอะไรบ้างอะคะเทศกาลนี
1: ้ฮะ
0: เขาทำยังไงกันบ้างคะนอกจากใส่หน้ากากแห่แล้วเขาทำอะไรอีกนะคะ
1: ใส่หน้ากากแห่ก็มีฟ้อนรำมีอะไรนะครับ
0: อ๋อก็แค่นี้อะไรประมาณนี้เหมือนแบบใส่หน้ากากแต่งตัวแห่เดินแห่เพื่อที่จะขอฝนอะไร

0: ปั่นไปเมื่อกี้นะครับ
1: อืมใช่ไหม
0: เดือน
1: ค
0: ะ
1: เนาะเดือนหกเนาะประมาณนั้นนะคะ
0: ครับครับ
1: วันนี้พี่ตีอยากฟังเพลงอะไร
0: เพลงคิดถึงครับเพลงควักครับ
1: ได้เลยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าคะ
0: มอบให้อยู่กรุงเทพได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: คนนี้ชื่อเพชรครับเพชรผ้าอยู่กรุงเทพครับ
1: เพชรไม่ใช่เพชรพุ่มพวงใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับ
1: คนละเพชรนะ
0: ที่เขาเย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพครับ
1: พี่เพชรเย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพถ้าฟังอยู่นะคะตอนนี้พี่ตีกำลังฝากเพลงให้ใช่ไหมแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่เพชรอีกไหมคะ
0: ไม่มีครับขอมอบเพลงให้ฟังครับ
1: มอบเพลงพร้อมๆให้ฟังเนาะ
0: ครับ
1: ได้เลยนะคะ
0: มอบหลังไมค์หน้าไมค์ด้วยนะครับ
1: ได้เลยพี่ตี
0: ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์คืนนี้พักผ่อนนอนหลับมีความสุขฝันดีนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: มันสวยดีอ่ะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะไม่มีตังค์แต่อยากได้น้องวันไหร่จะมีตังค์สักทีนะนะคะหยิบมาฝากกันค่ะจากงานคาราวานสวัสดีลูกทุ่งทั่วไทยนะคะจัดที่บิ๊กซีนครปฐมเมื่อวันที่25สิงหาคมปี2550นู่นแน่เนาะอุ๊ยกี่ปีแล้วล่ะ56อุ๊ยเกือบจะ20ปีผ่านมาแล้ว19ปีแล้วนะเนี่ยนะคะก็นะคะขอบคุณกันด้วยละกันเนาะกับมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เอาล่ะใครที่ไม่มีตังที่อยากหาช่องทางนะคะเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินมาฟังทางนี้ค่ะนะคะท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์นะคะมาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ให้ดีๆค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมที่จะช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่จะทำให้คุณเนี่ยยิ้มได้กว้างขึ้นนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วค่ะวันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ที่ธนาคาร

ออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนช้ำ

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: อันยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกยังเล็กหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ขอบคุณด้วยกับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะพี่ปุญญวัฒน์เขาขอมาเขาจองเอาไว้นะคะจัดให้แล้วจ้าจัดให้แล้วจ้าชั่วโมงหน้านะคะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: 21:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 น.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจฮีโร่แจงดราม่าการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์สิบตำรวจเอกมังกรโคตรชมพูและสิบตำรวจเอกวานริชัยชัยวงศ์สองผบ.หมู่สน.พหลโยธินตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดใจกรณีถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมโดยสิบตำรวจเอกมังกรเปิดเผยว่าพวกตนเป็นเจ้าหน้าที่2คนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุจากนั้นได้ปฏิบัติการตามหลักยุทธวิธีเผชิญเหตุโดยแจ้งเหตุพร้อมถ่ายภาพเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาและขอความร่วมมือจากหน่วยอื่นนอกจากนี้ยังต้องเปิดการจราจรรองรับรถดับเพลิงรวมถึงต้องปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุกันผู้ไม่เกี่ยวข้องยอมรับว่าขณะนั้นมีพลเมืองดีและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้ทันทีเนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดหลังจากประสานงานทุกฝ่ายได้เข้ามาสนับสนุนแล้วได้ไปบริเวณด้านหลังร้านพบมีกลุ่มควันหนาแน่นจึงวิ่งอ้อมไปหน้าร้านเพื่อบอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ครบให้เข้ามาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อกลุ่มควันเริ่มจางจึงเห็นประชาชนจำนวนมากนอนหมดสติอยู่ในร้านส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชายหญิงลักษณะนอนทับกันบางรายยื่นมือออกมาขอความช่วยเหลือจึงช่วยนำผู้ประสบเหตุออกมาช่วยกันทำ CPR แต่หลายคนแม้จะทำ CPR แล้วก็ไม่ฟื้นส่วนกรณีน้องบริสนักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ได้ทำ CPR จนกลับมามีสัญญาณชีพตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเพราะน้องเสียชีวิตในรถพยาบาลด้านสิบตำรวจเอกมังกรกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายตนและตำรวจรวม3นายรู้สึกผิดปกติแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกตัวเย็นจึงไปขอออกซิเจนในรถพยาบาลกู้ชีพก่อนจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลท่านนี้ตอนเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันไม่มีความรู้สึกกลัวแต่รู้สึกเสียใจที่คนที่ช่วยเหลือกลายเป็นเคสดำและเคสแดงส่วนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานก็น้อมรับและเข้าใจเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กทม.ยืนยันโครงสร้างสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์อย่างปลอดภัยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีความกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์โดยสำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่ารอยที่เห็นไม่ใช่รอยแตกร้าวที่โครงสร้างของต่อหม้อสะพานแต่อย่างใดแต่เป็นรอยทางเดินของปลวกบริเวณเสาต่อหม้อต้นหนึ่งซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของเสาต่อหม้อสำหรับสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์หรือถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินนั้นได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่29มิถุนายน2568ทำให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกสะดวกขึ้นลดปัญหารถติดในย่านดอนเมืองและลดเวลาเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้แบบไม่ต้องวนหรือรอสัญญาณไฟจราจรยึดอะโวคาโดรอบนำเข้า600ตะกร้าขยายผลอายัดซากสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มาเกือบ8ตันนายสรัญสารวีรกุลสุนทรรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรเข้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังสืบสวนติดตามเส้นทางการขนส่งมาตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือก่อนเข้าตรวจยึดอะโวคาโดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน600ตะกร้าเบื้องต้นพบการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสิ่งต้องห้ามโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรจากนั้นได้ขยายผลจากการสืบสวนการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าตรวจค้นห้องเย็นแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภายหลังได้รับหมายค้นจากศาลจังหวัด

0: หวัดธัญบุรีพบห้องเย็น3ห้องภายในเก็บสินค้าปศุสัตว์หลายรายการทั้งเนื้อโคเนื้อกระบือลิ้นกระบือเอ็นโครวมถึงซากสัตว์ไม่ทราบชนิดและแหล่งที่มาผลการตรวจสอบพบของกลางรวม 7,986 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 1,590,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567

0: ่และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้1สายหน้าไมค์เขารออยู่แล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: คุณพี่อะไรคะเนี่ย
5: อานันโคราชจ้ะ
4: พี่อานันโทรจากโคราชเหรอคะอยู่อำเภออะไรคะ
5: อำเภอขามสแกแสนครับ
4: อ๋ออุ๊ยไม่เคยได้ยินเลยอำเภอชื่อนี้นะ
5: อำเภอขามสแกแสนมีขามสแกแสนมีขามทะเลส
4: ออ๋อมีหลายขามใช่ไหมคะ
5: จ้ะ
4: เนาะอยู่แถวๆไหนอะคะอยู่ติดไปทางฝั่งไหนบุรีรัมย์หรือว่าทางติดไปทางฝั่งไหนคะ
5: ทางบุรีรัมย์ครับผม
4: อ๋อติดไปทางนู้นเนาะ
5: จ้ะ
4: แล้ววันนี้พี่นันทำอะไรอยู่คะตอนนี
5: ้ผมก็ทำสวนทำเกษตรช่วยแต่งานบุญงานอะไรครับเพราะว่าวัดหลวงพี่กำลังสร้างหอระฆังนะจ้ะ
4: อ๋อเหรอคะนี่อยู่วัดเหรอ

0: อยู่บ้านครับ
1: อ๋อนึกว่าอยู่วัดช่วยหลวงพี่สร้างระฆังด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ไปทำนะครับช่างก็ทำมาเจออ
1: ๋อช่างทำก็คือเราก็ไปดูแลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปช่วยดูแลให้ใช่ไหมคะ
0: จ้าไปเป็นจะมีธุระเรียกใช้ก็ไปครับ
1: อ๋อใครมีอะไรเรียกใช้พี่อนันต์ก็คือไปหมดเนาะ
0: จ้าจ้าจ้าหลวงพี่เป็นเจ้าอาวาสอยู่โน้นสูงครับผม
1: อ๋ออุ้ยเป็นคนจิตใจดีจังเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
0: ครับครับ
1: นะก็กลางวันก็คือรับจ้างทั่วไปทำสวนทำอะไรใครเรียกไปใช้งานอะไรพี่อนันต์ไปหมด
0: จะไปทำบุญทำทานนะเจ้
1: อืมไปทำบุญทำทานเนี่ยสำเนียงเหมือนที่บ้านหนูเลยคุณแม่หนูก็เป็นคนโคราชเหมือนกันนะพี่อนันต์
0: ครับครับ
1: เขาก็จะมีสำเนียงเวลาเขาพูดอ่ะอืมสำเนียงเหมือนที่บ้านเลยนะคะวันนี้พี่อนันต์อยากฟังเพลงอะไร
0: อยากฟังเพลงกระต่ายหมายจันทร์ของพี่ทักนะเจ
1: ้ได้เลยค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้อสมทแล้วก็จิมดาแล้วก็แป้งโกหลังไม้นะครับทุกอย่างทุกสายที่รับฟังนะครับคืนให้เอ็มก้าห้าจ้ะ
1: ค่ะเก่งมากเลยนะจำชื่อแบบเป๊ะมากเลยนะแป้งโกด้วยใช่ไหมนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่อนันต์ขาพูดตามฮิมดาก่อนนะ
0: ครับผม
1: ขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: เก่งมากค่ะวันนี้ขอให้พี่อนันต์นอนหลับฝันดีนะคะพักผ่อนอย่างมีความสุขนะพรุ่งนี้จะได้มีแรงตื่นขึ้นไปทำไร่ทำสวนไปช่วยเหลืองานบุญอีกนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะพี่อนันต์นะ
0: แต่ are you ready
1: yes ready ไปไหนดีพร้อมไปไหนดีคะ
0: ครับครับครับ
1: good night นะคะ
0: จ้าๆบ๊ายบายครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะอย่าให้สปริกนะอังกฤษเนี่ยพอได้นะนิดหน่อยนะแต่ภาษาไทยนี่ไม่ได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังพี่อนันต์เขาขอเพลงกระต่ายหมายจันเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปฟังพร้อมๆกันนะคะว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร

4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้เห็นแวบๆน้องคิตตี้ว่างๆเขาบอกว่าลูกคิตตี้ทายว่าเพลงเกี่ยวกับเรื่องของพระจันทร์นะคะถูกต้องเก่งมากค่ะลูกคิตตี้วังว่านะคะ4เพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงจันทร์นี่แหละนะคะเพลงแรกฝากจันทร์ไปห่มใจค่ะพี่แช่มแช่มรำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยกระต่ายหมายจันทร์จากพี่พิทักษ์ค่ะจันทร์ค่ะจากพี่หญิงทิติการและปิดท้ายด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากน้องธัญญาชัชยานั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงจันทร์เนาะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: อ้าวราคาอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2นะคะแหมไลฟ์หลุดไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้แต่ว่าน้องแป้งโกะขึ้นไลฟ์ให้ใหม่ละคุณผู้ฟังตามไปที่อีกไลฟ์หนึ่งก็แล้วกันเนาะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ขึ้นไลฟ์แล้วกลัวไม่เห็นหน้าเห็นตากันเดี๋ยวทักทายหลังไมค์ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยรถไฟมาแล้วค่ะทักทายเป็นจังหวะเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดกาญพี่มานัทนครศรีพี่สมศักดิ์บุรีรัมย์พี่อ้วนเขาคิดเชกุพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่แมนลำปางพี่ดอกแก้วเชียงใหม่นี่เชียงใหม่เจ้านะคะทักทายหลังใหม่นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะที่เมื่อกี้เนี่ยกำลังคุยกันอยู่แล้วอยู่ดีๆไลฟ์ก็หลุดหายไปนะคะพี่ดอดีพี่วิจิตรสวนโรจน์พี่สุริยสมานอัคคณีพี่ตุ๊กเมืองพนัสพี่ลูกคิตตี้วังว่าพี่ซาเอบะเรียวด้วยนะคะพี่โสพินพี่ประคองยายอ้อสามย่านพี่เสาคำเจ้าพี่จิ๊บน้องไบพี่ยุทธนาพี่สุดาพี่วิเชียนหุ่นชาวนาพี่สุภาพพี่ลำพึงมณีเขียวแล้วก็พี่นารีพรมรายด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าในไลฟ์อันใหม่เนี่ยมีใครเข้ามาเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะคะนะเพราะว่าเมื่อกี้ไลฟ์หลุดไปใช่ไหมแล้วก็กลางคืนนี้คนก็ไม่ค่อยได้เข้ามาซะด้วยนะแล้วหลุดแล้วหลุดเลยด้วยนะเออนะคะแล้วก็ยังมีน้องอุ้มนะน้องอุ้มทิพย์สุดามาแล้วนะคะหมดหรือยังนะเดี๋ยวดูซินะคะนี่หลักประมาณนี้เนาะนะคะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะทักทายได้แค่นี้คุณผู้ฟังไม่มีแล้วไม่มีใครมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ตั๊กแตนชลดามาฝากกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
3: จ่อคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ชื่อเพลงว่าฉันท้องจากพี่ตะกะแตนชลดาสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองได้พี่วสุห้าวหาญนะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ยีนศิลาแรงนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเริ่มทยอยมากันแล้วทาง Facebook Live นะคะอันใหม่นะอันเก่าตัดไปแล้วน้องหนีดูกู๊ดเขาเอ็นดูเขาอ่ะเขาบอกหนูนอนที่สถานียันหว่างเลยก็ได้แม่หนูขี้เกียจวิ่งตามรถไฟและแม่ทิ้งหนูแม่ไม่เรียกหนูขึ้นรถไฟ พี่สันทยาด้วยสวัสดีนะคะแล้วก็มีน้องอุ้มทิพสุดาด้วยนะคะมีพี่สิริพักด้วยนะคะพี่เอกณรงค์ค่ะนะคะมาเพิ่มเติมกันเนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันดีกว่าค่ะ
1: เพลงนี้ติดชอต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: พอได้ขยับจังหวะกันบ้างเนาะคุณผู้ฟังพี่สัญญาบอกว่าเพลงสนุกหายง่วงเลยครับผมนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงวันนี้ช้ามาตลอดเลยนะคะขยับจังหวะขึ้นมานิดหนึ่งทรงนักเลงค่ะเพลงนี้จากวงพัทลุงนะคะก็อยู่ในฮิตที่18ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการค่ะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่1ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: เดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะกลับมาฟังพิมดาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะมาแล้วนะคะนิทานก่อนนอนวันนี้เสนอเรื่องทนายกับท่านรัฐมนตรีวันหนึ่งมีทนายโทรไปหารัฐมนตรีวัยใกล้เกษียณท่านหนึ่งท่านครับผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายท่านจะเอาอันไหนก่อนดีทนายบอกท่านรัฐมนตรีเลือกเอาข่าวดีก่อนก็แล้วกันได้เลยครับท่านภรรยาของท่านเจอรูปหนึ่งมูลค่าของมันร่วม10ล้านเนี่ยครับท่านทนายเล่ารัฐมนตรีตอบว่าเหรอ

0: ็ดีแล้วนี่แล้วข่าวร้ายล่ะทนายตอบว่าข่าวร้ายก็คือรูปนั้นเป็นรูปท่านกำลังเดินโอบไหล่เลขาที่พัทยาน่ะสิครับท่านแฮ่ในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายอยู่นะคะนะก็คือมูลค่าของเงินร่วม10ล้านเนี่ยที่เจอในรูปก็คือฟ้องหย่าใช่ไหมหรือยังไงนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึง4 ทุ่มตรงเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณกันด้วยนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะเอาล่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ฟัง10โมงมานั่งรอพิมดากันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆเนาะจากคุณแม่ตุ๊กวิยดาค่ะขอจันอยากขออะไรไปขอที่พระจันทร์นะวันนี้ตลาฟันดีนะคะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเนี่ยที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆหน่อยนี่ค่ะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนยังไม่นอนนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะจัดให้เลยนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพลงไหนมันจี๊ดเพลงไหนมันโดนหรือว่ามีเพลงพิเศษอยากจะมอบให้กับคนพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงงานเพลงทั้ง3เพลงที่นำมาทักทายวันนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีนะคะกับเศรษฐีใหม่หลายๆท่านด้วยเราก็ต้องนะปลอบใจนะคะสำหรับทำไมปลอบใจแล้วหัวเราะอันนี้ใส่ไม่ดีอ่ะนะไม่เป็นไรงวดนี้งวดหน้าฟ้าใหม่นะจ๊ะหนูก็ไม่มีงวดเนี่ยไม่โดนหรอกไม่ได้ซื้อ อ่ะก็ว่ากันไปนะคะอ้าวนะเรามาพูดถึงงานเพลงดีกว่าสามงานเพลงวันนี้นะคะที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราก็เป็นเพลงแบบฟังสบายๆเนาะนะคะเสียงหวานๆเลยนะคะเริ่มต้นมากับรักคงยังไม่พอนะคะในเวอร์ชันของพี่หญิงทิติการแล้วก็ต่อด้วยอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอตั๊กแตนชลดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ใจยังพังยังคงเจอนะคะวิรดาวงเทวันหลายๆคนคิดถึงเสียงพี่วิก็นำมาฝากหนึ่งงานเพลงจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันคุณผู้ฟังนะคะปล่อยมาครั้งแรกเนี่ยก็ร้องคู่กันนะคะพี่วิกับพี่กุ้งนะแล้วก็มีเวอร์ชันเดี่ยวของแต่ละคนด้วยนะวันนี้แบบว่าอยากให้เป็นเสียงสาวๆหวานๆเนี่ยนะก็เลยเลือกเป็นเวอร์ชันนี้มาฝากนะใจยังพังยังคงเจอบอกว่าใครที่ยังไม่เคยฟังและอยากไปฟังซ้ำอะไรเงี้ยนะคะอ่ะวันนี้ทักทายผู้ฟังทุกเส้นทางทุกช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะจะฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจนะคะเราไลฟ์อยู่ตอนนี้เห็นได้ดีเจเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เพจ ltmfm95 ของเรานะคะสำหรับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนตอนนี้นะคะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันแล้วล่ะเยอะมากๆเลยนะคะทางเพจของเรานะคะเดี๋ยวมาทักทายเนาะแล้วก็พูดถึงช่องทางช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะสายหน้าไมค์นะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปได้เลยนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะใครอยากคุยสายฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยแล้วก็รอสักครู่นึงนะคะรอสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของสายชิวหิวใจนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ค่อยถนัดเลยโทรมาก็เขินดีเจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งข้อความมาได้นะคะ SMS มาได้พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะบอกขอเพลงเดี๋ยวนะขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งอ้ายใหม่ไทยหน่อยคะพี่ตาลจุบุจุบุอย่างนี้ด้วย แล้วก็มีลมจ๋าลมศิลปินศิลปินใครไม่แน่ใจแต่บอกว่าร้อยเอ็ดพอพนมรุ้งนะคะแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันนะคะน่าจะจากคุณ

แม่อรุณนะคะแล้วก็สวัสดีจ้าดีเจลูกตาลฟังอยู่จ้าขอฟังเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ด้วยจ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะมีจากพี่วิภาด้วยกลางดาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้หลายๆช่องทางทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กับช่วงซ้ายชิวฮิวใจนะคะรอสัญญาใจมดรังสิมันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาล่ะนะคะสายมารออยู่แล้วจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่สุนานะคะ
1: ตาตาครับ
0: อะไรนะคะ
1: ตาสุนาครับ
0: คุณตาสุนานะคะ
1: ครับ
0: โอ้ไม่ยอมให้เรียกพี่เลย
1: เป็นตาแล้วครับ
0: แต่เสียงยังหนุ่มอยู่เลยนะคะคุณตาขา
1: ครับ
0: โอ้คุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี
1: ้70ครับ
0: โอ้70 70เนาะแต่เสียงสดใส

0: ค่ะ
1: ขอเรียกตาแล้วเนาะ70
0: ได้ได้เลยได้เลยนะคะคุณตาโทรจากจังหวัดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: คร
0: ับ สัญญาณชัดเจนไหมจ๊ะที่จังหวัดเลย
1: ครับชัดเจนครับ
0: ชัดเจนคุณตาฟังจากทางวิทยุใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอ้
1: ฟังแต่ทางวิทยุ
0: ฟังแต่ทางวิทยุแล้วตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่บ้านไหม
1: อยู่ที่บ้านครับ
0: โอเควันนี้ฝนตกไหมจ๊ะที่เลย
1: ที่บ้านนี่ไม่ตกครับ
0: โอ้ที่บ้านนี่ไม่ตกเนาะโอเคเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะคุณตา
1: คุยนานแล้วครับ
0: คุยนานแล้วเนาะโอ้โอเคโอเคได้เลยวันนี้คุณตาอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: อยากฟังเพลงแก้วรอพี่ครับ
0: แก้วรอพี่นะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวคุณตารอฟังเลยนะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณตารักษาสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ลูกตาก็โคตรเก่ง
0: ขอบคุณค่ะคุณตาขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวหนูจัดเพลงให้นะ
1: ฟังเก็บไม่ทันเลย
0: โอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณตาขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะเพลงที่คุณตาสุนาแนะนำเข้ามานะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้แก้วรอพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ่นกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะคุณตาสุนาจากจังหวัดเลยนั่นเองนะคะโหนานๆฟังแก้วรอพี่นะมีหลายเวอร์ชั่นมากๆนะคะเพราะว่าเพลงดังนะของแม่พึ่งเนี่ยก็ถูกนำมาทำใหม่นะคะ reproduce remaster โอ้โหนะนำมาทำใหม่หลายเวอร์ชั่นหลายศิลปินมากๆนะคะก็แต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีความไพเราะแตกต่างกันไปนะคะของแต่ละเอกลักษณ์เนาะของศิลปินแต่ละท่านด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันของแม่พึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นดนตรีอีกเวอร์ชันหนึ่งเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยของแม่พึ่งก็มีดนตรีหลายเวอร์ชันนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในเวอร์ชันนี้นะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนคุณตาสุนาเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายอีกหนึ่งสายนะคะวันนี้เนี่ยนะคะถนนโล่งทางสะดวกนะคุณผู้ฟังใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดนะไม่เคยได้สายหน้าใหม่เลยดีเจลูกตาลนะคะวันนี้ลองดูคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้ได้เลยจองสายหน้าใหม่ได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะช่วงนี้มาทักทายสมาชิกของเราดีกว่านะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะพี่นุเจริญส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยนะคะแล้วก็พี่จรันทองบัวนะคะพี่คันชิดนะจ๊ะพี่นักรบนะคะพี่เสาคำนะจ๊ะบอกว่าแวะมาทักทายคนสวยเจ้าอู้ม่วนเจ้าเนี่ยขอบคุณจัดนักเลยคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะพี่เนนหรอหนุ่มเมืองคอนฮะสวัสดีจ้ะแล้วก็พี่เรดมี่พี่รับพลนะแนะนำสิทธิ์ของเจ้าเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีทาง SMS ด้วยเหมือนกันนะสิทธิ์ของเจ้านะฮะพี่วนิดาสวัสดีค่ะบอกอยากฟังซ้อนท้ายพี่ใหม่ของน้องไรอันนะคะแล้วก็พี่วาสนานะคะเพลงคำเอ่ยค่ะของยุ้ยมานศักดิ์นะคะแล้วก็พี่เล็กยินดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ประจวบจากอู้ตรดิษฐ์นะบอกอยากฟังรอทั้งปีนะคะพี่สมคิดพี่อัญชลีนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สว่างด้วยนะคะขอบคุณมากมากพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะพี่วีรยุทธ์นะน้องไบด้วยนะคะพี่จรันบอกตัดยางอยู่จ้านะคะฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะสาวแบ๊เข้ามาทักทายนะจ๊ะเอาละนะเดี๋ยวจัดงานเพลงที่ส่งเข้ามาทาง SMS ละกันนะคะเห็นว่าฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะคะเดี๋ยวจัดให้ในชั่วโมงนี้ที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชบอกอยากฟังขออนุญาตเลือกเป็นในเวอร์ชันของสุนารีราชสีมาจัดให้นะคะ

0: ที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะความรักที่บางครั้งบางทีเนี่ยนะมันไม่ถูกที่ถูกเวลานะฮะแต่ความรักมันไม่เลือกไงมันไม่เลือกที่เกิดอ่ะคุณผู้ฟังมันไม่เลือกสถานที่มันไม่เลือกเวลาแต่ว่านะเราก็รู้ได้นะคะรู้ได้ว่าเออนะมันไปต่อไม่ได้จริงๆเฮ้ยนี่ดราม่าอีกแล้วเรานะเป็นเรื่องราวของเพลงนะคะแต่ว่าเพลงก็มาจากชีวิตจริงด้วยเหมือนกันในส่วนหนึ่งคุณแม่เกลบอกว่าโหถูกใจอ่ะถูกใจมากเพลงนี้นะคะใครที่ชอบฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้นะคะยินดีจัดให้แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากฟังแบบจัดเต็มแบบจัดเต็มเนี่ยวันอาทิตย์ไม่อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะตันก็มีอีกรายการกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ในช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็จะจัดเพลงเก่าๆให้เลยนะคุณผู้ฟังที่โอ้โหคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงเก่าๆหรือว่านะคะมีความชื่นชอบนะคะเพลงเก่าเนี่ยเด็กๆเดี๋ยวนี้ชอบฟังเพลงเก่าๆก็เป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาฟังได้แล้วก็นอกจากดีเจลูกตาแล้วก็ยังมีศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์นะคะมาพูดถึงเรื่องราวของเพลงในช่วงเพลงของพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็จะเล่าให้ฟังว่าเออมีที่มาที่ไปยังไงแต่งขึ้นมาคิดอะไรยังไงหรือช่วงเวลานั้นเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตไปปิดวิกเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าปิดวิกเนี่ยไปล้อมรั้วเก็บตั๋วเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมีประสบการณ์มีเรื่องสนุกอะไรนะคะมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังเงี้ยทุกคนก็มาติดตามได้นะฝากอีกหนึ่งรายการนะคะวันอาทิตย์ 5 โมงเย็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปกันต่อดีกว่านะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะจ๊ะนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของเบียร์พร้อมพงให้กับเพลงหลมปากว่าว
3: หนึ่งผลงานเพลงนี้จากใจผมเบียร์พร้อมพงครับหลมปากว่าวครับพี่น้องครับคุณแม่มีลูกอมมาให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้วอร์มเสียงวันนี้ขอบคุณมากครับ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรามาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ฝากงานเพลงเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีนะน้องลูกตาลคนสวยและเสียงใสนะคะพี่เราฟังเสียงนี้ทุกวันเลยโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะขอเพลงแสงจันทร์ของน้องต้นข้าวกับอาจารย์ไข่อ๋อเป็นเวอร์ชั่นพิเศษใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่อัญชลีบอกว่าขอบคุณมากๆเลยสำหรับที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะด้วยเวลาของเราเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้พักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
5: Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านชั่วไปในใช้

0: จ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: พกฤตนะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับดาวใจฟ้าไหมพิรมพรนะคะจากพี่โตบุรีรัมย์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตเด็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะงานเพลงจากพี่มานะนครศรีธรรมราชนะบอกว่าอยากฟังคาราบาวน้องลูกตาลเอาจัดให้นะคนลาฝันจ้าเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรม

0: ที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03 นะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วโอ้โหมาไกลด้วยจากปัตตานีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไทยนะ
4: ครับผม
3: สะดวกคุยไหมจ๊ะตอนนี้
4: สะดวกครับ
3: สะดวกมากๆเลยโอ้โหโทรมาจากปัตตานีเลยเหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
3: รอสุดยอดเลยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง
4: ยังครับครั้งแรกครับ
3: ยังเลยครั้งแรกแล้วปกติฟังวิทยุหรือว่าออนไลน์คะ
4: ส่วนใหญ่จะฟังออนไลน์ครับ
3: รอช่องทางไหนเอ่ย
4: ของแอปของมันจะมีแอปของสถานีนี้อยู่แล้วผมจำชื่อแอปไม่ได้ก็เปิดฟังอยู่ตลอด
3: โอเคโอเคแสดงว่าฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะ
4: ใช่ครับ
3: โอ้โหสุดยอดเลยแล้ว M-Cord Connect ได้ดาวน์โหลดเอาไว้ยังคะ
4: ยังครับ
3: ของอสมทเออเน
4: า
3: ะฝาก
4: เพราะว่าต้องไปดาวน์โหลดเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแอปของวิทยุเน
3: า
4: ะมันก็เปิดฟังได้ทั้งหลายขึ้นคร
3: ับ เป็นแบบรวมใช่ไหมได้ได้เลยแอปไหนก็ได้แต่ว่า
4: จะฟังขึ้นนี่แหละครับ
3: ขอบคุณมากๆก็ฝากไว้อีกหนึ่งแอปนะคะสำหรับ M-Cord Connect นะฟังได้ทุกรายการเลยของอสมทแล้วก็ติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ด้วยค่ะเนาะยินดีค่ะขอบคุณมากๆโอ้วันนี้ได้คุยกันแล้วโทรยากไหมคะแชร์ประสบการณ์การโทรสายแล้วไหม
4: แต่ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ถ้าย้อนไปสัก 4-5 ปีที่แล้วโทรไม่ติดเลยแทบไม่ติดเลย
3: แสดงว่า 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเคยโทรมาแล้วหรอคะ
4: ก็โทรก็คือผมฟังถ้าคืนนี้ถ้าฟังมาก็จะ20กว่าปีแล้วเนาะ
3: เนาะ25ปีแต่ว่าคลื่นอ่ะ22ปี
4: ไม่20กว่าปีไม่ถึง25ปี
3: อ่ะนั่นพูดเล่นพูดเล่น
4: อันนั้นผมก็จำคร่าวๆประมาณ20กว่าปีแล้วฟังตั้งแต่ช่วงเปิดใหม่ๆมาก็แต่ก็ไม่ได้ฟังตลอดครับยอมรับว่าฟังหาย
3: ๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยโอ้ติดตามมาตั้งแต่เปิด
4: ต้นนะครับ
3: ขอบคุณมาก
4: ปีก็ไม่ใช่แล้วอันนั้นก็เกินไป
3: เกินไปใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคโอ้แล้วอย่างนี้ปกติก็คือฟังช่วงดึกๆแบบนี้เหรอคะหรือว่าช่วงกลางวัน
4: ส่วนใหญ่ก็ช่วงกลางวันมันไม่ค่อยมีเวลาเพราะทำงานก็จะฟังช่วงกลางคืนช่วงดึกๆเนี่ยเพราะว่าน้องก็ชอบเปิดฟังเหมือนกัน
3: โอเคแล้วอยู่ยาวไหมคะอยู่ถึงประมาณ
4: ปีนเลยเที่ยงคืนก็หายแล้วครับ
3: หายนะหายตัวนะวาร์ปได้ภาพตัดเลยอะไรเงี้ยนะ
4: ประมาณนั้นครับ
3: ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าโอ้มีช่วงเวลา

0: แบบก่อนนอนอะไรเงี้ยก่อนจะพักผ่อนก็เรื่องที่นะมาฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโอเควันนี้พี่ไทยอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: โลกทั้งใบของพี่เล็กครับ
0: โลกทั้งใบของพี่เล็กรัชเมธเนาะเพราะว่าถ้าโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเนี่ยจะเป็นพี่เต๋าสมชาย
1: อันนั้นก็ชอบนะแต่ชอบเพลงนี้มากกว่าตรงนี้
0: โอเค
1: พอดีอยากมอบเพลงนี้ให้คนพิเศษครับ
0: ได้เลยค่ะมอบได้เลยค่ะ
1: อยากฝากเพลงนี้ถึงปลาที่อยู่บานาครับ
0: ค่ะพูดได้นะพูดได
1: ้ก็ฝากดูแลตัวเองดีด้วยระวังอุบัติเหตุนิดหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังอะไรซุ่มซ่าม
0: ค่ะเป็นห่วงเนาะ เป็นห่วงเนาะส่งความห่วงใยเน
1: า
0: ะ
1: ล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะโดนไฟช็อตไป
0: โอ้หล่อแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคะตอนนี
1: ้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเหมือนมือมันค่ะคือเขาเป่าผมอยู่ดีแล้วไดเป่าผมมันระเบิดใส่มือ
0: โอ้ต้องระวังต้องคอยเช็คนะอันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยของใช้ภายในบ้านอะไรเงี้ยฮัลโหลยังอยู่ไหม
1: ยังอยู่ครับ
0: พี่ไทยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย
1: อยู่ตอนนี้เหรออยู่หน้าบ้านนี่แหละครับ
0: เหรอเสียงรถเหมือนอยู่บนรถอ่ะ
1: ติดถนนนะครับ
0: โอเคเมื่อกี้บอกว่าเออนะทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะของใช้เครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะคะโอเคจัดไปค่ะเดี๋ยวจัดให้สำหรับเพลงโลกทั้งใบแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่ไทยพูดตามหนูเลยนะ
1: ครับผม
0: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิง
1: ห์
0: อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ติดตาม FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรามาอย่างยาวนานแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะ
1: ขอบคุณเช่นกันครับ
0: แล้วก็
1: ช่วยสร้างรอยยิ้มไปนานๆนะครับ
0: ยินดีมากๆยิ้มได้ทั้งวันเลยนะแล้วก็พี่ไทยเองก็รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: เช่นกันนะครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: จัดให้เลยนะคะสำหรับพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะกับต้นขบวนพาเรทของเราวันนี้งานเพลงเพราะๆความหมายดีๆนะคะจากเล็กรัชเมฆกับเพลงค่ะโลกทั้งใบ

0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคโอ้โหจัดให้เลยวัยรุ่นนะจ๊ะที่จบไปกับเทสบอดี้นะคะม่อนวรวิทย์ค่ะก่อนหน้านั้นมีซิทีมกันแล้วบอนะคะ Fucking Hero featuring กับพี่ดิษฐ์คิตตี้นะคะแล้วก็มีกรวดน้ำตานะคะมีนตราอินทิราแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับโลกทั้งใบเล็กรัชเมธด้วยนะคะโอ้โหเป็นสีงานเพลงที่แบบมันจี๊ดนะมันจี๊ดแล้วก็เป็นเพลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในยุคนี้ด้วยแหละนะเป็นแบบเทรนด์เพลงแบบนี้นะคะกำลังมา นะคะขอบคุณมากๆเลยอู้สมาชิกเยอะนะวันนี้เมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าอะไรนะสตรีมมันล่มสลาย นะคะก็เลยมีการสตรีมใหม่นะคะยังไงคุณผู้ฟังที่เมื่อกี้ฟังแล้วเอ๊ะเหมือนมันค้างมันหายไปอะไรเงี้ยก็มาใหม่นะจ๊ะนะคะมาใหม่ได้เลยสวัสดีพี่สุรีนะคะแม่เกลสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่ง แล้วก็สวัสดีพี่อัมพลนะบอกว่าดีเจคลื่น FM 95เนี่ยมีแต่คนสวยแล้วก็หล่อทุกคนเลยที่พี่พูดมาก็มีเหตุผลนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปนะจุดนั้นนะคะหลักฐานมันก็เห็นอยู่จนโทษนะสวัสดีค่ะนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะผู้บ่าวอะไรผู้บ่าวดาวเทียมหรอหนูอ่านถูกไหมเอ่ยถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นันนะคะอสังหาบ้านสวนจากจันทบุรีด้วยนะคะบอกยาวไปนะคะเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่จักรีบอกโอ้โหเพลงนี้เข้ากับชีวิตมากๆเลยอะเพลงไหนอะนะคะหลายเพลงเลยแล้วก็น้องนายบอยนะจ๊ะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่ประเดิมด้วยนะคะมาอยู่ด้วยกันยามดึกก่อนเข้านอนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะหลังไมค์ฝากเข้ามาพรึบนำมาพรึบเลยเอาไปต่อเลยปลายฟ้านะคะเบิ้ลปทุมราชและแม่บิสิทธิ์พงษ์จากพี่ภาสกรแม่ห้องสอน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะนี่ในช่วงนี้นะคะจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงแผลใหม่นะคะของหมิวรัชดาพรนี่เป็นเพลงคัฟเวอร์นะคุณผู้ฟังก็คือนำมาทำใหม่นะคะต้นฉบับเนี่ยก็คือพี่จินนะคะจินตราพุนลาภนั่นเองจากสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พยัตภูวิชัยและเรียบเรียงโดยอาจารย์สมศักดิ์พิลารา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่ไม่แพ้ต้นฉบับนะนะคะกับแผลใหม่มิวรัชดาพรนะคะใครชื่นชอบเพลงนี้ชอบเวอร์ชันนี้แนะนำกันเข้ามาขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้2งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเราแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์แล้วเดี๋ยวต่อด้วยอย่าใจกระจอกหนูเล็กกาก้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: โปรดเถิดดวงใจนะคะทูนทองใจโอ้โหเป็นยังไงล่ะ คือถ้าอย่างคุณแม่เนี่ยแม่เนี่ยเขาก็จะแบบอุ้ยฟังแล้วเพราะมากแล้วฝันดีนะคะเพลงนี้พี่บุญเชิดจากบางกระเจ้าแนะนำเข้ามาส่วนเด็กๆรุ่นเนี้ยเด็กๆแบบเจนซีเนี่ยฟังแล้วบอกว่าหนูระแวงหน้าต่างเอ๊ะทำไมพี่แม่ๆอาจจะไม่เข้าใจคือเพลงเนี้ยเขาเอามาเป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่องที่หยดของคุณผู้ฟังแล้วทุกครั้งที่มีเสียงเพลงนี้ออกมาจากวิทยุทรานซิสเตอร์นั่นหมายถึงว่านะคะตัวผีชุดดำอ่ะผีชุดดำอ่ะมันจะโผล่มาเดี๋ยวรายการเราจะกลายเป็นรายการสยองนะไม่ใช่น้องบอกว่าเนี่ยรีบปิดหน้าต่างใช่ไหมคือเมื่อกี้อันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับที่เปิดในหนังเลยค่ะคือพี่ตาลตั้งใจเพราะว่านี่เป็น FC นะนี่ดูทุกตอนดูทุกภาคที่หยดนี่ชอบมากคือชอบดูหนังผีคุณฟังหนูเนี่ยแล้วก็ชอบฟังหมดทุกรายการอะไรที่เป็นแบบผีเรื่องเล้นลับนะเรื่องเล้นลับเรื่องสยองแบบคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยชอบมากชอบมากๆดูเหมือนไม่ใช่เลยใช่ไหมดูต่างจากแบบว่าที่ได้ยินได้เห็นอะไรเงี้ยชอบอะไรแบบนี้นะน้องๆบอกทำไมพี่ดันต้องทำเสียงเหมือนอย่างนี้โดนเส้นไงนะตอนนี้23:56แล้วดึกแล้วไม่อยากพูดอะไรน่ากลัวไปกว่านี้นะคะเผื่อว่ามีใครแบบอาจจะแบบกำลังนึกถึงอยู่ไงคุณแม่ทันพิชาบอกขอบคุณนะคะเพลงเพราะมากยินดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลากันด้วยเพลงหวานๆแล้วกันนะคะกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะของคุณสรัญญาแต่ว่าในเวอร์ชันของคุณสรัญญานะฉันจะฝันถึงเธอแต่ว่าหนูขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันของคุณสุภัทรานะคะให้กันละกันเนาะคุณแม่ธัญพิชานะคะแนะนำมาจากทางลาดพร้าวใกล้ๆนี่เองแล้วก็พรุ่งนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านลารายการ1วันนะคะพอดีพรุ่งนี้มีไปทำขวัญนาคนะคะช่วงเย็นก็เลยไกลด้วยหลายต่างจังหวัดแล้วกลับมาบ่ทันน่ะเจ้าเนาะไม่อยากจะรีบมันจะอันตรายเนาะคุณผู้ฟังก็ขออนุญาตแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะในเวลาปกติของเรานะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยวันอาทิตย์เจอกัน5โมงเย็นกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สำหรับผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็เริ่มเปิดหัวขบวนนะคะกับ3ผลงานเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าใจหมดเลยเนาะใจอ่อนนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรตามมาด้วยใจสารภาพพี่ก๊อตจักรพันธ์และปิดท้ายด้วยใจเจ้ากรรมจากยิ้มสุทธิดาฟิชเชอริ่งกับใบเฟิร์นสุทธิยานะคะ3ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สามผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้แล้วต้นชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ดูและคุณผู้ฟังทุกๆท่านแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะนะคะอยู่กับเมย์ทิชานะคะในช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีสองรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะพี่ลูกตาล นี่ก็เป็นศิลปินด้วยเป็นนักจัดรายการด้วยถามว่าทำไมต้องบอกเพราะว่าวันนี้ไลฟ์หลายช่องทางบางช่องทางอาจจะยังไม่รู้จักเอ๊ะลูกตาลอาสยามคือใครอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปัจจุบันเป็นลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะที่ร้องกอมันน้อยนี่น้อยอ่ะนั่นแหละจัดรายการก่อนหนูแล้วก็มาเป็นช่วงของน้องเมทิชานะคะตามมาด้วยเพชรพุ่มพวงแต่เมื่อวานไม่รู้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะคุณเพชรพุ่มพวงเขาลูกชายแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเขาบอกว่ารถเขาเสียแล้วก็เมื่อวานระหว่างทางกลับบ้านของน้องเมย์เนี่ยก็เห็นมีจังหวะหนึ่งของเส้นรัชดานะคะกำลังจะลงอุโมงค์ตรงแบบแถวๆห้วยขวางสุทธิสารอะไรแถวๆนั้นนะคะปรากฏว่าน้องเมย์อยู่เลนขวาสุดเลนขวาสุดกำลังจะลงอุโมงค์นะคือแบบมันมีไอ้ตัวกั้นๆอ่ะแล้วอ่ะกั้นๆที่เป็นแบบพลาสติกแท่งๆอ่ะเคยเห็นใช่ไหมกำลังจะลงอุโมงค์ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอยู่ดีๆคิดอะไรไม่รู้เกิดเปลี่ยนใจคุณผู้ฟังเปลี่ยนใจจากเลนขวาสุดเขาเลื่อนมาแบบว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ลง

โมงอืมสมมติว่ามี4เลนเขาจะย้ายจากเลน4อ่ะไปเลน2อ่ะนึกภาพบอกไหมแล้วหนูเบรกตัวโกงคือตกใจอ่ะแบบว่าโอ๊ยเบรกกระทันหันขนาดนั้นน่ะแล้วหนูเห็นแล้วกระจกหลังมองมามีรถบิ๊กไบค์เขาก็มาด้วยความเร็วเหมือนกันเพราะว่าปกติขวามือมันไม่มีอะไรที่ต้องเบรกเนาะเพราะมันกำลังจะลงอุโมงค์ใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหคุณพี่คะคุณพี่จะเปลี่ยนเลนตอนนี้มันก็แหมจริงๆเลยนะแล้วตอนนั้นตีห้ากำลังเบลอเลยถ้าคุณผู้ฟังแบบว่าเห็นแบบว่าเมื่อวานน้องเมย์จัดรายการยาวเนาะ5 ชั่วโมงพอมาเจอแบบนี้อุ้ยขนหัวลุกอะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง2 ช่องทางพิมพ์ชื่อขึ้นมานะคะรวมถึงจังหวัดที่ตัวเองอยู่ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีน้องแวนนะคะน้องแวนจากนครปฐมตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะคะพี่บอยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะคะพี่ช้างบอกว่าน้องเมย์สวัสดีครับสวัสดีพี่สมบูรณ์ต่ายนะคะจากระยองด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่โพดีค่ะพี่พิทวัฒน์มายังนะจากชลบุรีนะคะบอกว่าหนูขอเพลงหากอ้ายบ่ฮักด้วยนะคะเดี๋ยวดูกันนะว่ามีจังหวะที่จะเปิดให้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติพี่การตองเนี่ยเขามีผลงานเพลงที่อยู่ในชาร์ตกับเราจะได้ต้องเปิดเพลงในชาร์ตเขาก่อนเนาะน้องไบรท์สมุทรปราการมาแล้วค่ะพี่ปรีดาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะทักทายไปยังลูกเขยหลวงบอกว่าโอ้โหเสื้อสวยมากอ่ะแน่นอนเสื้อนี้คือเสื้อเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่โหวตทีมโปรดเนี่ยนะมีสิทธิ์จะลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านบาทอืมเพราะฉะนั้นนะคะมีทั้งแบบรถ EV รถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีทั้งบัตรตั๋วเครื่องบินมีทั้งกิฟต์วอเชอร์ต่างๆนะคะยังไงก็ลองดูสวัสดีพี่บินเดียวนะคะพี่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่นักรบบอกว่ามาแล้วจ้านะคะพี่วีระจากนครศรีธรรมราชใช่ปะแม่ทันพิชานะคะบอกว่าคิดถึงนอนไม่ได้ก็เลยเข้ามาทักพี่สามานะคะแล้วก็มีบอกว่าจากอะไรนะปาดังเบซาภาคใต้ภาคใต้แล้วก็มีพี่สุจัญญาด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงจะรักเธอจนสิ้นใจโอ้โหชื่อเพลงสวัสดีไปยังพี่จรัญด้วยนะจ๊ะทักทายทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกๆคนเลย พี่ทันพิชาบอกลาดพร้าวค่ะสาวลาดพร้าวนะคะพี่เดชเด็กคงระยองนะคะตอนนี้นั่งหลังห้องขยับย้ายห้องมานั่งหน้าได้มั้ยเนี่ยสวัสดีพี่ดูหรูว้าวดูเลิศด้วยชื่อคุณพี่ก็เท่เสลือเกินอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะน้องเมย์จัดเพลงให้ก่อน1ผลงานเพลงในช่วงรอสายนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนวันนี้ต่างจังหวัดน่าจะฟังได้ใช่ไหมฟุตบอลน่าจะวันนี้ไม่มีหรือเปล่าใช่ปะวันนี้ไม่มีฟุตบอลเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดฟังหนูได้เย้งั้นสวัสดีนะคะชาว MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนี่รู้สึกดีใจที่ได้พูดคำนี้อีกครั้งเพราะว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายจะไปจะไปไอ้กบตอนนี้1ผลงานเพลงนี้นะคะชื่อแพรชนาน้องแพรชนากับเพลงคลื่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของซ้ายชิวหิวใจจ้า

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็วเด็กชายอะไรจ๊ะ
2: น้องเต้ครับ
1: ไม่เอาจะเอาเด็กชาย
2: เด็กชายก็โตแล้วไง
1: ไม่ได้เราจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเราจะมารีบแก่ทำไมล่ะ
2: น้องเต้ครับเรียกน้องเต้ก็เด็กแค่เทียบก็คือเด็กชายไงพี
1: ่น้องกำลังบูลลี่พี่นะ
2: ไม่ได้บูลลี่พี
1: ่ก็ถ้าเด็กชายเราจะได้รุ่นเดียวกันไง
2: โอ้
1: เออ
2: แต่ว่าแต่วันนี้ผมไปดูข่าวเรื่องอะไรลาดพร้าวใช่ปะผมอะผมก็ได้เปรียบเทียบเห็นลงเรียเห็นอะไรต่างๆใช่ปะ
1: ม
2: ันต้องมีพวกสายพวกสปริงเกอร์อ่ะสปริงเกอร์คือว่าถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ไอ้พวกวาวน้ำมันจะเรียกตามตัว
1: ค่ะ
2: เห็นก็ให้เคยเห็นไหมพี่เวลามีเหตุฉุกเฉินต้องมีน้ำต้องเงื่อนเขาแล้วว่าอะไรเห็นตัวไปเห็นต่างประเทศเขาไทยกัน
1: อ
2: ่ะ
1: จริงๆเนี่ยประเทศของเราก็มีสปริงเกอร์อะไรพวกนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะพบเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงแรมต่างๆใช่ไหมอันนี้เคยเห็นเนาะ
2: ใช่ๆทำไมคือผับในบาร์คือปกติเราต้องใช้แบบเหมือนสปริงเกอร์แบบตัวบนนะถ้าเกิดมีไฟฉุกเฉินนะต้องมีการตัดวงจรน
1: ะค่ะ
2: เคยเห็นปะ
1: เคยเห็นแต่อะในมุมผมพี่เมย์เนี่ยถ้าในฐานะแบบว่าทำงานสถาปัตย์นะมันมีหลักอะไรที่มันผิดค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าไปไล่ดูแต่ละอย่างเพราะว่าวัสดุในการทำพวกเนี้ยอะเราเป็นนักร้องมันจะมีที่บุกันเสียงใช่ไหมหลากหลายชนิดมีทั้งแบบลามไฟกับแบบไม่ลามไฟคนก็จะมาโวยวายว่าเอ้ยแล้วเธอแบบใครเป็นคนผลิตที่แบบลามไฟออกมาใช่ไหมจะอธิบายแบบนี้มันมีวัสดุแบบนี้มันมีอยู่2ประเภทใช่ไหมลามไฟเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างถูกมันจะราคาตกประมาณแบบสัก300อะไรอย่างเงี้ย300
2: ถ้าอย่างดีครับพี่มันต้องมีอย่างดี
1: ๆแต่คราวเนี้ยอันเนี้ยคือลามไฟแต่ถ้าไม่ลามไฟล่ะไม่ลามไฟเนี่ยตกประมาณ450มันอาจจะแพงกว่ากันสัก150บาทแต่พอเวลามันเอามาบุทั้งร้านอะมันใช้ปริมาณจำนวนมาก
2: ใช่มันต้องใช้น้ำแรงไงพี
1: ่ดังนั้นอะไอ้วัสดุที่มันลามไฟอะมันจึงเหมาะกับการทำห้องอัดในบ้านตัวเองมันใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ราคาถูกนั่นแหละมันคือจึงเหมาะแต่ว่าถ้ามันเป็นร้านอาหารร้านโรงเบียร์แบบเนี้ยขนาดใหญ่อะจึงจะต้องใช้วัสดุที่ไม่รามไฟคราวนี้เรื่องของการสปริงเกอร์หรือว่าเรื่องของการดับเพลิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าจะต้องมีในปริมาณบ้านหรือร้านขนาดเท่านี้จะต้องมีถังดับเพลิงกี่ถังใช่ไหมต้องตรวจสอบทุกๆ6เดือนหรือว่าแบบสปริงเกอร์นี่จะต้องจุดไหนบ้างหรือว่าประตูเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประตูทางหนีไฟเนาะที่ร้านนี้เขามี4ที่แต่ว่ามันจะต้องเป็นแบบผลักแล้วออกไปได้เลยแล้วฝั่งด้านนอกอ่ะจะต้องไม่สามารถผลักเข้ามาได
2: ้
1: เพื่อป้องกันคนที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากคนข้างนอกอ่ะไม่มายืนขวางประตูอ่ะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหลากหลายข้อถกเถียงมากๆ
2: แต่ว่าในโรงเรียนถึงไม่ใช้ที่แบบลามแบบว่าไม่ลามไฟหรอ
1: แพงกว่ากันถูกกว่ากันเนี่ยค่ะ
2: คือถูกนะคือที่ทุกโรงทุกอะไรทุกร้านโรงเรียนอะไรต้องติดกันหมดแล้ว
1: ที่ไปเห็นแพงๆเลยนะคือเลอทาน่าที่เป็นโรงแรมอ่ะที่เป็นโรงแรมที่เขาทำคอนเสิร์ตบ่อยๆอ่ะอันนั้นอ่ะเขาใช้แบบมันเป็นตารางเมตรนึงแบบว่าเป็นพันอ่ะแผ่นนึงอ่ะเป็นพันอ่ะแล้วคิดดูดิว่าขนาดห้องมันใหญ่อ่ะ
2: พี่มันต้องมีพวกรังไข่สีดำ
1: ๆนั่นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละเขาเรียกว่าลามไฟกับไม่ลามไฟอันนั้นเลยมันจะมีแบบลามไฟกับไม่ลามไฟ
2: เพราะว่า
1: เมย์ไลท์ตัดเปล่า อ่ะประมาณนั้นนะแต่ถ้าจะถกกันเรื่องนี้น่าจะยาวเรามาขอเพลงก่อนเข้าเรื่องเพลงของเราก่อน
2: สาวสั่งจะยอมดี
1: หื
2: สาวสั่งจะยอมเอ้ยไม่ใช่สาวสั่งจะแพงไปไกลแล้วว
1: ันนี้ขอเพลงสาวสั่นกำแพงเนาะ
2: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมีเพลงแก้ของเพลงเสรีลุ่งสว่างไง
1: ร้องได้ไหมล่ะเพลงแก้
2: ร้องไม่ได้พี่
1: ไม่ไงเผื่อพี่เปิดสาวสั่นกำแพงพี่จะได้นึกออกว่าสาวแบบว่าเสรีลุ่งสว่างเขาร้องอะไรไว้ไง
2: จำไม่ได้พี่ต้องฟังเสรีญาติเยอะไง
1: โอเคโอเคช่วงนี้ไลฟ์อาจจะหลุดบ่อยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขออภัย
2: เพราะว่า AI ไง
1: จ้ะได้เดี๋ยวพี่เปิดให้นะสาวสันกำแพงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ตัวเองอะ
1: มอบให้ตัวเออดีเป็นคนมั่นคงและชัดเจน ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้
2: ได
1: ้ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะมันก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่ต้องมาถกเถียงกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อยๆซึ่งดีนะรู้สึกว่าการที่ประชาชนตื่นตัวมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีหลากหลายคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมซันติก้าผับทำไมวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วจึงมีคนรอดชีวิตแล้วทำไมที่นี่มันถึงไม่มีใช่ไหมมันมีความแตกต่างอยู่ค่ะเพราะว่าซันติก้าผับเนี่ยโชคดีคือมีคนที่เขามีสติแล้วเขารับรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาจึงได้เอาผ้าชุบน้ำอุดตามรูของประตูแล้วก็มีเอาผ้าชุบน้ำมาอุดจมูกอุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะรอดแต่ว่าถามว่าวัสดุแต่ละที่น่ะใช้ไม่เหมือนกันการมีพิษกันมีอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันไอที่บรรบุกำแพงเนี่ยบางทีมันเป็นแบบโฟมอ่ะนึกออกไหมโฟมมันก็สารพิษอยู่แล้วอ่ะมายิ่งติดฟงติดไฟมันโหอลังการเข้าปอดไปเนี่ยเห็นเขาไปพบแล้วว่าสารแต่ละสารที่มันเข้าปอดไปมันคืออะไรบ้างอ่ะเออใช่ป่ะมันมีทั้งแบบคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนแล้วก็แบบมีไซยาไนด์ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็โหมันก็เรียกว่าสารพิษเลยอ่ะดังนั้นเวลาที่เราจะไปเที่ยวไหนจะไปอะไรเนี่ยมันคงไม่มีใครแบบเดินไปถามหรอกว่าพี่คะวัสดุนี้ลามไฟไหมคะใช่ไหมมันคงไม่มีใครถามหรอกเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้ในฐานะคนที่เข้าไปในร้านเนี่ยก็คือทางหนีทีไล่อย่างที่น้องเมย์บอกหูไวตาไวได้กลิ่นอะไรผิดปกติอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็บอกเลยว่าจะต้องรู้ตัวไวอ่ะเออไม่แบบโอ๊ยทิ้งน้องน้อยไปก่อนอ๋อไม่มีอะไรไม่มีใครลุกแต่อย่างที่บอกเนาะว่าไม่ใช่แค่สปริงเกอร์ที่น้องเขาพูดนะคะแต่ว่าสัญญาณไฟก็ต้องดังด้วยใช่ไหม การจะตะโกนบอกกันอะเราไม่รู้ว่าคนข้างๆเขาตื่นตูมไปเองหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณไฟของร้านมันดังเนี่ยนั่นหมายความว่าควรหนีเออแล้วคนไทยไม่ค่อยซ้อมแผนเวลาที่มีให้ออกไปซ้อมออกไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปเออเนี่ยนะคะเราจะได้รู้เราจะได้มีวิธีเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องมีการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะคะผลงานเพลงค่ะสาวสันกำแพงจากยุ้ยญาติเยอะจ้า

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังคะในมือของน้องเมย์นะคะสำหรับใครที่ดูผ่านไลฟ์สดก็จะเห็นว่านี่เลยนะมันเป็นยาดมจริงๆมันไม่ใช่ยาดมนะแต่น้องเมย์เอามานั่งดมอยู่สักพักแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันสบายดีจริงๆมันคือสุกายะนะคะเป็นใครที่มีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะหรือว่านั่งหน้าจอนานๆขับรถไกลๆนะหรืออย่างเงี้ยอย่างหนูเงี้ยทำงานนานทำงานหนักๆนั่งอยู่กับที่เยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็นี่เลยให้สุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเนี่ยที่หนูถืออยู่เนี่ยอันเนี้ยขวดเท่านี้คือขนาด3กรัมที่เขาบอกว่าแถม6ขวดในอันนี้นะคะก็คือสุกายะเนี่ยยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัมเนี่ย8ขวดแล้วก็แถมในมือหนูเนี่ยทั้งหมดอีก6ขวดใหญ่อยู่นะจริงๆพกติดตัวไปได้แบบเออง่ายๆอยู่ถ้าเป็นแบบขนาด3กรัมเนี่ยพกติดตัวได้ส่วน12กรัมแนะนำว่าวางหัวเตียงเลยจ้ะเออนวดผ่อนคลายก่อนนอนสบายๆกลิ่นมันดีมากอ่ะนั่งดมอยู่เนี่ยนั่งดมไม่เลิกเลยนะคะใครที่สนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะปกติเนี่ยก็จะมีคุณพ่อหนูชอบดมยาเขียวอันนี้คือกลิ่นมันแบบละมุนกว่าต้องบอกว่ามันละมุนกว่าแล้วมันก็ทำให้แบบเออง่วงนอนจริงอะ อะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะก็วันนี้เป็นผลงานเพลงขอแบบหวานๆจากฝ่ายชายบ้างละกันเนาะธาตุมนคนดีจากพี่กุ้งสุทธิราชค่ะ
4: ผมก็อิ่มมาก

0: คอนไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสลับไปสลับมาเบาๆนะคะเขาเรียกว่าท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะเป็นท่าที่สำหรับบอกรักตัวเองบอกตัวเองเสมอว่าฉันภูมิใจนะคะที่ฉันได้เกิดมาในร่างนี้และฉันก็จะดูแลร่างนี้ให้ดีที่สุดนะคะจะบอกว่าหลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นมากๆในการหาความรู้ในบางเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเนาะอย่างที่น้องเมย์ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยเพลิงไหม้นะคะหรือว่าอุทกภัยหรือว่าอะไรเงี้ยนกหวีดสำคัญเหมือนกันอย่างที่บอกนกหวีดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธแต่มันสามารถพกติดตัวได้และทำให้สามารถป้องกันตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆขอความช่วยเหลือก็ได้เนาะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีบางเหตุการณ์อย่างเช่นแผ่นดินไหวอะไรต่างๆแบบล่างไปอยู่ข้างล่างหรืออะไรเงี้ยการที่มีอะไรแบบเนี้ยพกติดตัวเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีเลยทุกวันนี้น้องเมย์ก็พกนกหวีดนะคะติดอยู่ไว้กับตัว

ประกอบการควรจะเป็นอย่างไรนะคะและเราเนี่ยในฐานะคนที่จะต้องเข้าไปอยู่ที่เนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้เรามาพูดในมุมมองของคนที่จะต้องช่วยเหลือบ้างเราเนี่ยรู้แล้วว่าคนเราอ่ะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟแต่ว่าเสียชีวิตเพราะควันเนาะดังนั้นการที่สูดควันพิษเข้าไปในร่างกายเยอะๆแบบเนี้ยมันทำให้เราหมดสติและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราหมดหนทางหนีมันเหมือนโดนสตาร์ฟอ่ะให้นอนอยู่ตรงนั้นแล้วจะทำยังไงจะหนียังไงมันหนีไม่ได้ถูกไหมดังนั้นนะคะพอหลังจากนั้นมันจะมีเหตุการณ์ข้างเคียงก็คือมีคนที่เจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็วิ่งหนีออกมานะคะพอวิ่งหนีออกมามีไฟติดผมติดเผ้ามีเรื่องของเสื้อผ้าที่ติดไฟใช่ไหมน้องไม่จะบอกว่าให้รักตัวกลัวตายที่สุดและสิ่งที่ต้องทำคือถอดเสื้อค่ะถอดเสื้อผ้าที่ติดไฟนั้นออกเวลานั้นน่ะไม่ต้องห่วงโป้แล้วค่ะจริงๆนะห่วงก่อนว่าตัวเองจะเจ็บปวดเจ็บป่วยมากไปกว่านั้นนะคะดังนั้นสิ่งนี้จึงจำเป็นมากๆคือถอดออกก่อนนะคะถอดเลยถอดเสื้อผ้าที่ติดไฟส่วนผมนะคะถ้าเป็นพลเมืองดีเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวิ่งเอาผ้าเนี่ยไปคลุมแล้วก็เหมือนตบๆไฟอ่ะนึกออกไหมเพื่อจำกัดออกซิเจนไม่ให้เข้าไปทำให้ไฟอ่ะมันยิ่งลุกถ้าใครลองนึกภาพอย่างนี้แล้วกันนึกภาพเวลาที่เราเรียนลูกเสือเนาะแล้วเราแบบว่าต้องพัดเตาอ่ะเราพัดเตาอ่ะสังเกตไหมยิ่งลมพัดเตาแรงไฟมันยิ่งติดแรงขึ้นเคยสังเกตไหมหลักการเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ้าไปคลุมหรือผ้าชุบน้ำไปคลุมเนี่ยมันช่วยได้เอาหาผ้าผืนใหญ่ๆนะคะวิ่งคลุมไปเลยนะกับอีกแบบนึงก็คืออ่ะตอนแรกพอเสร็จปั๊บเราเห็นแผลเขาใช่ไหมให้เอาน้ำเปล่านะคะน้ำเนี่ยแหละถ้าน้ำเย็นได้ก็น้ำเย็นได้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นอ่ะให้มองว่ามันร้อนมันร้อนถูกไหมไอ้ของที่แบบอ่ะไฟอ่ะมันร้อนแล้วมาโดนผิวหนังเนี่ยสิ่งที่จะทำได้คือในกรณีไม่มีน้ำเกลือนะถ้าน้ำเกลือก็อยากจะให้เป็นน้ำเกลือมากกว่าแต่ว่าเข้าใจได้ว่าประชาชนในพื้นที่นะตอนนั้นนะเหตุการณ์ตอนนั้นมันไม่มีน้ำเกลือแต่มันมีน้ำเปล่าอยู่นะดังนั้นนะคะวิ่งไปหาก๊อกหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไล่น้ำให้ผ่านตัวนะคะให้ผ่านตัวไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่ปวดแสบปวดร้อนเพราะยังไงแผลตอนนั้นนะตอนนั้นนะมันแสบอยู่แล้วนึกภาพออกเนาะเวลาเราโดนอะไรเล็กๆน้อยๆแบบที่เราเคยโดนอ่ะมันก็ยังรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็รีบพันผ้าแบบพันแผลด้วยผ้าสะอาดนะคะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถ้าเป็นการแพทย์เขาก็ใช้ผ้าก๊อตผ้าอะไรไปนะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้มีพี่โตโต้บอกว่าต้องนอนกลิ้งไปกับพื้นก่อนครับถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าถ้าไวที่สุดมันติดเสื้อผ้าถูกไหมมันก็สามารถไปลามไปที่ตัวได้จริงๆถอดเสื้อก่อนได้ก็ถอดค่ะแต่ถ้ามันแบบเร็วที่สุดแบบคิดไม่ทันเลยก็ควรจะกลิ้งลงกับพื้นนั่นแหละแต่ถามว่าบางคนกลิ้งแล้วไม่มีสติก็มีเหมือนกันนะคือสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งมวลการเอาตัวรอดเนี่ยสติสำคัญมากๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะย้ำเตือนทุกครั้งว่าเวลาทำอะไรเนี่ยจะต้องมีสติจริงๆสังเกตไหมว่าทำไมเวลาวิ่งออกแล้วพอมีคนสะดุดล้มหนึ่งคนโอกาสรอดน้อยแล้วนะเพราะว่าพอล้มหนึ่งคนที่เหลือมันเป็นโดมิโนเลยทุกคนจะล้มตามกันไปหมดแล้วก็ไปออกันอยู่หน้าประตูสังเกตไหมดังนั้นเราถอดบทเรียนแล้วเราจึงบอกเสมอว่าเวลาเขาซ้อมแผนน่ะให้ไปซ้อมแผนกับเขาหนึ่งเลยเนี่ยทำไมกู้ภัยเขาถึงไม่ค่อยตกใจเวลาเจอผู้บาดเจ็บผู้อะไรเงี้ยเพราะเขามีการฝึกไงคะเหมือนกันถ้าคุณไม่ไปฝึกบ่อยๆอ่ะคุณจะไม่ชินพอมันไม่ชินเจอสถานการณ์มันก็แตกตื่นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันจำเป็นมากๆในการฝึกในการซ้อมเนี่ยควรจะไปซ้อมก็ไปซ้อมเขาเรียกให้ไปซ้อมเนี่ยก็ไปเถอะคอนโดน่ะเขาจัดงานซ้อมก็ไปซ้อมกับเขาอย่างน้อยอ่ะเราจะได้รู้ว่าการวิ่งมันไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปเพราะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์อะเวลาวิ่งเนี่ยพอเราไม่มีสติเราจะวิ่งตามฝูงชนเราจะวิ่งตามโดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนแรกที่มันวิ่งอะมันถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งหนึ่งเราจึงจะต้องจำเป็นมากๆคือหนึ่งมองหาทางออกเอาไว้เสมอลองเดินไปผักๆดูซิว่ามันได้หรือเปล่า
เออนะลองเดินไปผักๆเล่นๆดูนิดนึงรู้สึกว่าได้แล้วอ่ะกลับมานั่งที่ได้อะไร

0: เงี้ยสองก็คือพอเรารู้แล้วว่าทางตรงนั้นอ่ะพอเวลาเกิดเหตุอะไรเราจะไปถูกทางและเราอ่ะวิ่งอ่ะมันไม่ช่วยอะไรอยู่แล้ววิ่งน่ะมันคือแบบสติเราเพื่อนบางทีเตรียมกันในโต๊ะเลยว่าจะวิ่งไปทางไหนไปทางไหนแล้วเจอกันตรงไหนเขาถึงเรียกว่าจุดรวมพลมันจำเป็นแล้วอย่าเพิ่งหนีกลับบ้านเพราะอะไรเพราะว่าการหนีกลับบ้านอ่ะคือมันทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนสูญหายเขาคิดว่าคุณอยู่ในเพลิงเผลอเพื่อนคุณจะวิ่งกลับไปถูกปะลองคิดภาพสถานการณ์เพื่อนจะวิ่งกลับไปหาคุณในกองเพลิงอีกสักรอบมันหลายเคสแล้วที่เราดูในข่าวเนี่ยนะส่วนหนูอยากจะบอกเลยคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยไม่สร้างสรรค์ที่พิมพ์มาเนี่ยบอกว่าปล่อยให้มันไหม้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สร้างสรรค์จะบอกให้นะคะว่าคนที่เขามีการสูญเสียครอบครัวของเขาเนี่ยหนูเห็นหลายครั้งมากๆที่เขาแบบมีนักข่าวแบบไปดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องของอะไรนะคนที่เขามีความเชื่อว่าเนี่ยมีญาติมีวิญญาณมาเข้าร่างหรืออะไรก็ตามเราเป็นชาวเน็ตอะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่านเฉยๆไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่เชื่อหรอกอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระไม่ต้องเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจเขาในตอนนั้นเข้าใจความสูญเสียเนาะคนเรามันพยายามยังไม่ยอมรับความจริงอ่ะมันยังยอมรับความจริงไม่ได้ต้องปล่อยเขาก่อนเขาเรียก PTSD เพราะฉะนั้นมันเป็นโรคชนิดหนึ่งดังนั้นคุณไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมันเป็นเดี๋ยวให้ครอบครัวเขาตัดสินใจว่านั่นอ่ะใช่วิญญาณที่เข้าจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปพิมพ์นะคะเห็นหลายครั้งมากแล้วก็เวลาที่เขาเสียอกเสียใจกอดรูปสามีร้องไห้จะมีชาวเน็ตไปพิมพ์คอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็ได้สามีใหม่และร้อง 2-3 วันก็ได้สามีใหม่และไอ้พวกนี้หน้าตีปากเอาจริงไม่สร้างสรรค์นะคะไม่น่าคบหาเหมือนคนมีปัญหามีปมอะไรสักอย่างที่ต้องเรียกร้องความสนใจตลอดเวลาพวกนี้ไม่น่าคบนะคะดังนั้นบอกตรงๆว่าไม่โอเคหนูก็รู้สึกว่าไม่ชอบเหมือนกันในฐานะที่แบบหนูเป็นคนไปกอดครอบครัวเขามาต้องกี่ครอบครัวหนูเห็นความสูญเสียหนูเห็นความแบบแชททั้งหมดที่เขาเพิ่งบางทีสื่อก็ไม่ได้ออกอะแต่กู้ภัยเห็นนะว่าแชทล่าสุดมันคืออะไรอะที่เขาคุยกันอะมันรับไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเขาค่ะอ่านเฉยๆถ้าพิมพ์อะไรสร้างสรรค์ไม่ได้ก็พิมพ์ไปแค่ว่าขอแสดงความเสียใจจบนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่แล้วจะบอกว่าคอมเมนต์เมื่อกี้ขอบล็อกด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากได้เป็นแฟนคลับเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี
1: ้เพื่อชีวิต
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาอยู่กับน้องเมย์ในชั่วโมงที่2นะคะวันนี้1สายหน้าไมก็มารออยู่เรียบร้อยแล้วทักทายกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: พี่ชัยครับ
4: สวัสดีพี่ชัยนะคะจากจังหวัด
5: นนทบุรีครับ
4: นนทบุรีตอนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ย
5: ศูนย์พัฒนาคนตาบอดคร
4: ับ หรอแล้วคืออยู่ในศูนย์เหรอคะ
5: อยู่ครับ
4: อ๋อมีเพื่อนอยู่ด้วยไหม
5: มีครับ
4: เยอะไหมคะ
5: เพื่อนผู้หญิงผู้ชายเยอะ

0: ทั้งผู้หญิงตัวโตๆบ้างผู้หญิงตัวน้อยๆบ้าง
1: อ๋อแล้วเขามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างในศูนย์เนี่ย
0: กิจกรรม
1: มีไหม
0: เสือครับมีครับ
1: อะไรนะคะให้ทำอะไรนะ
0: กิจกรรมให้ซ้อมกีฬาครับ
1: ซ้อมกีฬา
0: ครับ
1: ผู้พิการทางสายตานะ
0: ครับผม
1: กีฬาเล่นอะไรได้บ้างคะ
0: ที่พวกผู้หญิงก็ชอบเลยก็คือกีฬาเตะปากตะกร้อครับ
1: ตาบอดเราเล่นเตะปากตะกร้อเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: จริงเหรอ
0: จะไปแข่งกีฬาต้านยาเสพติดจะไปแข่งเดือนหน้าครับ
1: เหรอเคยได้รางวัลจากที่ไหนมาบ้างไหมคะ
0: แต่พวกโรงเรียนโรงเรียนพญาไทได้เหรียญเงินครับ
1: ว้าวเขาเล่นยังไงอ่ะ
0: คือเตะตะกร้อให้โดนให้เข้าประตูให้เข้าประตูครับ
1: หรอคะหูหนูต้องไปหาดูแล้วว่าเขาเล่นยังไงอ่ะอยากเห็นจังเลยผู้พิการทางสายตาเล่นเซปักตะกร้อ
0: ครับกีฬามีหลายชนิดครับก่อนที่จะเริ่มแข่งขันครับก็มีการแสดงเปิดสนามครับ
1: โ
0: อ้มีการแสดงชุดเลสโก
1: ค่ะโอเคแต่ตื่นเต้นนะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้พิการทางสายตาเขาเล่นกีฬาอะไรได้บ้างเออว้าวมีอะไรอีกไหมอ่ะมีกีฬาอะไรอีกไหมที่เล่นได้
0: กีฬาวอลเลย์บอลครับ
1: วอลเลย์บอลด้วย
0: ผู้หญิงก็ชอบเล่นคร
1: ับ เล่นยังไงคือตามองไม่เห็นแล้วเราตีบอลถูกได้ยังไงอะคะ
0: ให้ตบลูกที่หัวเสา
1: ตบลูกที่หัวเสาเดี๋ยวต้องสงสัยต้องไปดูคลิปแล้วว่าทำยังไงเล่นกันยังไงเออแปลกดีนะคะแล้วคุณพี่ชัยล่ะคะทำกิจกรรมนี้ชอบทำอะไรที่สุด
0: เล่นเปียโนคร
1: ับ เล่นเปียโนว้าวเคยไปโชว์ไหม
0: โชว
1: ์ที่ไหนบ้าง
0: เวลาว่างที่โรงอาหารเดี๋ยวพี่อยากได้ดีมาเรียนอาหารกลางวัน
1: อันนี้อยู่ศูนย์คนตาบอดที่นนทบุรีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อยู่ตรงไหนอะแถวไหนอะจ๊ะ
0: แถวตลาดน้ำ
1: แถวตลาดน้ำมีชื่อศูนย์เต็มๆไหม
0: มีตลาดน้ำสมบัติบุรีครับ
1: สมบัติบุรีเหรอคะ
0: ครับ
1: ตลาดน้ำสมบัติบุรีเป็นศูนย์ผู้พิการทางสายตา
0: ครับ
1: เดี๋ยวเผื่อสักวันนึงเราอาจได้เจอกันเนาะ
0: แล้วก็ครับ
1: ค่ะยังไงนะคะ
0: อาจารย์บอกว่าต้องยากให้ไปสอนที่อาร์ตเล่นเปียโน
1: อยากฟังพี่เล่นเปียโนจังเลยเอาไว้สักวันนึงเราน่าจะมีโอกาสได้เจอกันเนาะ
0: ครับ
1: เออเดี๋ยวทดเอาไว้ในใจก่อนถ้าวันเกิดวันเดือนพฤษภานู้นนะคะถ้ามีจังหวะยังไงหนูจะได้คิดเอาไว้ในใจว่าเอ๊ะเผื่อหนูจะแบบว่ารวมกับแฟนคลับไปกันเนาะ
0: คร
1: ับ ได้เลยสมบัติอะไรนะชื่อเอาชื่อศูนย์ก่อนศูนย์ผู้พิการทางสายตาชื่อศูนย์ว่าอะไรคะเอาแบบเต็มเต็ม
0: ศูนย์พัฒนาคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีครับ
1: โอเคนะคะเผื่อถ้ามีโอกาสยังไงจะได้เจอกันเนาะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: ใส่ว่าสิบทิมกัน
1: ใส่ว่าสิบทิมกันบทิมด็อก เป็นคนนนทบุรีเลยหรือเปล่าคะหรือว่าแค่มาอยู่ที่นี
0: ่นนทบุรีอ๋
1: อโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
0: คร
1: ับ มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: มอบให้กับพี่บัวครับพี่แต่กับน้องบัวพญาไทครับพ
1: ี่
0: เสียงแหลมๆเน
1: ี่
0: ยเวลา
1: ไปแซวเขาเสียงแหลมๆด้วยได้
0: แล้วก็มอบให้พี่อาร์ตด้วย
1: พี่อาร์ตด้วยนะที่เราไปสอนเปียโนเหรอ
0: พี่อาร์ตที่เป็นเจ้าของเสียงคือการวิทยากรเวลาร้องเพลงเสียงเหมือน
1: อ่ะอ๋อเหรอโอเคได้เลยโอเคค่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยนะ
0: ครับ

0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: สีเต็มคำ
1: สีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคขอบคุณพี่พิชัยนะคะยินดีที่ได้รู้จักสักวันเราจะได้เจอกันนะ
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะปายเดี๋ยวเรามาฟังผลงานเพลงที่มีคำว่าทิมนะทิมไอไว้ตรงนี้ละนะคะของพี่ไผ่พงศธรคนถือทิมนะคะจากกัปตันเราไม่ได้ฟังเพลงของน้องกัปตันมานานแล้วนะคะใส่ว่าสิบทิมกันนะคะผลงานจากพี่ก้องห้วยไร่ก้องห้วยไร่ทิมไอสาจากไอแมนพิสิทธิ์พงศ์สี่ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของพาเลตเพลงคิดจ้า

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: โจคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานเพลงนะคะคนผ่านทางจากเอ็กซ์สุภกฤตนะคะผลงานเพลงนี้นะคะสังกัดจอห์นนี่มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดทนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่าน SMS ด้วยนะ4689400นะคะลองฟังเนื้อหาดูดีๆเหมาะกับคนอกหักกันนะใครที่แบบรู้สึกแบบนี้กำลังมีสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็น่าจะชื่นชอบนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะวันนี้2ผลงานเพลงนะคะขยับจังหวะกันหน่อยแล้วกันเนาะโนราพัทถิ่นจากแนทราเชนฟิชเชอริ่งกับกล้วยสแตมนะคะและอีก1ผลงานเพลงค่ะจากสาวน้อยองค์อิงเพชรบ้านแพงนะคะจากพบหมอหน้า

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะเนี่ยบางคนบอกว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยู่จนตีห้าแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องเมนะคะพี่สุรชัยสวัสดีค่ะพี่สุบอกว่ากินไม่เรียกใครเลยนะอร่อยอยู่คนเดียวอ๋อเนี่ยค่ะนั่งกินกันอยู่ตรงนี้แหละไม่จริงๆอะหนูไม่ได้อยากจะกินหรอกแต่แบบน้องเมสุกะเขาหยิบมาให้เราก็แบบไม่อยากจะให้น้องเขาเสียน้ำใจ เรามาอัปเดตราคายางกันนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ88บาทครองแงะ86บาทจังหวัดตรัง87บาทภูเก็ต88บาทสุราษฎร์ธานี90บาทเฉลี่ยอยู่ที่87บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ93บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาท50สตางค์น้ำยาง79บาท30สตางค์นั่นเองค่ะนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกคนที่โทรเข้ามานะจ๊ะขอบคุณเด็กช่างรั้วนะคะจากจังหวัดตากนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่หนึ่งโรงก๊อกนะคะมีพี่วิชุดาเนาะสุโขทัยพี่บ่าวจากสุราษฎร์พี่มนัสจากนครศรีธรรมราชขอเพลงโสดแสนดีมาด้วยไอ้วันนั้นน้องเมย์เปิดแล้วไงนะคะพี่ณัฐพงศ์สวัสดีค่ะบอกว่าวันจันทร์เจอกันครับพี่เมย์ยังไงนะเดี๋ยวนะวันจันทร์มีอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันหมายถึงอะไรเหรอเอ้ยวันศุกร์หนูยังจัดอยู่นะ นะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะคะพบกันใหม่เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานด้วยนะคะเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะนี่นะคะมีคนบอกว่ามาจากเมืองตรังจ้านะจ๊ะบอกนอนหลับฝันดีครับทุกท่านโอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะสวัสดีแอนชามุกด้วยนะจ๊ะนี่อ่ะเพลงนี้นะคะทั้งรักทั้งเกลียดอันนี้น้องเมย์เป็นน้องเมย์สุกะนะคะเป็นคนแนะนำเข้ามาพอดีว่าจริงๆวันนี้ต้องเป็นน้องกวางแหละเขาไปสลับเวรกันมาก็เลยมีคนพิมพ์เข้าใจผิดคิดว่าวันนี้เป็นน้องกวางหรออะไรเงี้ยบอกไม่ใช่วันนี้เป็นน้องเมย์จ้าน้องเมย์เป็นคนรับสายนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนทิ้งท้ายไว้ทั้งรักทั้งเกลียดจากกุ้งตวงสิทธิ์นะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นทน
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า
3: ครับสวัสดีครับเป็นรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตีสองถึงตีห้าสามเพลงจบไปนะครับโลกของพึ่งของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์นะครับเพียวๆนะครับจากพี่เพียวๆเนาะวอไอนี่รักเธอหมดหัวใจนะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้ต้องสู้ถึงจะชนะนะครับจากคุณแม่เจนๆบุญสูงเนินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะเริ่มต้นชั่วโมงกันเลยวันนี้สิงกระบะต้องรองต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะครับด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับจัดไปแล้วกันนะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้านะฮะสวัสดีไปถึงพี่สังทองสีใสสวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่าสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95 สวัสดีไปถึงพี่สมบูรณ์ตายนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะพี่สุฮอกเกนบูมสวัสดีไปถึงพี่ดออะไรนะดอตี้ใช่ไหมครับสวัสดีค่ะนี่มาดักไทยค่ะแล้วก็สวัสดีพี่นักรบเพื่อประชาชนคุณแม่บุญเรือนคุณพี่สุรชัยนะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ดีเจสวยเป็นพิเศษนะครับสวยเป็นพิเศษเลยเหรออย่าสิสวัสดีครับไปถึงพี่มาดะเดนิเอลส์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ไตรัตครับน้องบายสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ณัฐพงศ์นะครับสวัสดีพี่จารันนะครับสวัสดีพี่สุรชัยนะครับสวัสดีพี่สุนทรครับทุกท่านครับที่กำลังทักทายกันเข้ามาตีสองถึงตีห้าในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้น้องเมย์มาแทนน้องกวางนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์ได้นะครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับสวัสดีพี่สมคิดครับพี่นงนุชสวัสดีครับพี่ยูนิคครับพี่สุทธิพรจากสาวแม่สายเจ้านะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่ฮักตลอดครับนี่น้องใบบอกว่าเมื่อวันใครบอกรถเสียนะเลยต้องส่งครูเมย์มาแทนเนี่ยนะครับใช่ไหมก็ต้องยังไงก็ต้องคุยเมย์แหละเพราะว่าช่วงเวลานี้ไม่น่าจะมีใครมาแทนแล้ว ต้องขออภัยนะครับพอดีประสบอุบัติเหตุนิดนึงนะครับก็เลยต้องส่งคุยเมย์มาแทนขอบคุณคุยเมย์มากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆนานๆนะนานๆทีจะมีปัญหาแบบฉุกเฉินอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับสวัสดีไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับสวัสดีพี่ยูนิคครับน้องดูดีสวัสดีครับผมอะไรนะบอกน้องหนูดีบอกว่าพี่เพชรครับเลี้ยงข้าวให้พี่เมย์กับพี่ไบด้วยเป็นค่าตอบแทน2คนนี้ด้วยนะครับผมน่าสนใจนะอ่ะพรุ่งนี้ลองไปถามคุณครูเมย์ดูอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เพชรจัดให้แล้วกันนะฮะขอให้บอกสวัสดีน้องแชมป์นะครับพี่ปัญญานะครับพี่สว่างพี่คณิษฐาพี่นุเจริญสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่สมคิดครับพี่ยูนิคนะพี่น้องนุชครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันแล้วก็ส่งข้อความกันมาน้องชินวุฒินะครับเอ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อมานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่02-248-1366ครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมาแล้วครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับสวัสดีพี่ชัยนัทนะครับสวัสดีพี่นุคลองเตยพี่สมคิดนะครับทักทายครับพี่สุวรรณีครับผมน้องใบบอกว่าสัญญาแล้วนะพี่เพชรห้ามผิดคำพูดนะครับไม่เคยผิดอยู่แล้วนะครับนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องรอว่าน้องเมย์อยากทานอะไรนะอยู่ที่น้องสาวของผมแล้วกัน สวัสดีน้องตุ๊กตานะครับน้องตุ๊กตาสุภัทรานะครับไม่ได้เจอกันนานมากๆคิดถึงนะครับนะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ใครนะพี่กฤษกรนะครับน้องไอ้น้องกฤษกรสินะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่า1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: จ้าสวัสดีจ้าน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่นกสุพรรณ
4: จ้า
3: สบายดีนะครับพี่ช่วงนี
4: ้สบายดีจ้า
3: ทำอะไรอยู่ครับ
4: ก็ดีขึ้นเถอะตื่นแล้วไปทำธ
3: ุ
4: ระแล้วได้ย
3: ิน
4: เสียงน้องเพชรก็เลยค
3: ิ
4: ดถ
3: ึ
4: งโทรหาเลย
3: โอ้ยขอบพระคุณมากๆนะครับผมพี่นกแล้ววันนี้พี่นกจะฟังเพลงอะไรอ
4: ย่าใจกระจอกจ้ะ
3: ของพี่หนูเล็กนะ
4: ใช่จ
3: ้
4: ะ
3: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้เอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็ให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วยแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแท้แล้วก็พี่วันวิสาจ
3: ้
4: ะ
3: ได้เลยครับผมพี่นกครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังขอให้พี่นกฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
4: จ้า
3: ขอบพระคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมนะครับพี่นกสุพรรณนั่นเองนะปะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับอย่าใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกากะจัดไปถ้าจะ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมในช่วงสุดท้ายในชั่วโมงแรกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมองไปขับกลับแท็กซี่ครับวันนี้ทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงน้องโอมคุณชายบอยคนเดิมพี่ณรงค์แล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่สุรชัยครับพี่บางปลาสวัสดีครับผมพี่สมคิดครับพี่นุคคลองเตยน้องตุ๊กตานะครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุรชัยนะครับบอกว่าเหนื่อยจากการทำงานแค่ไหนเพียงแค่เข้ามาเติมกำลังใจแล้วก็ค่อยสู้ไปด้วยกันนะครับผมจริงๆเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงข่าวใครที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของหัวเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินแล้วโอ้ยเจ็บปวดมากๆนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับ Hill Life ครับอุปกรณ์พยุงข่าวที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าตักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบาย

ไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่กิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าตัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกชอบที่ช็อปมาเนี่ยนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นเดือนเพ็ญจากวงคาราบาวก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นนับหนึ่งไปด้วยกันนะครับจากพี่หลงไก่แล้วก็พี่อันดานะครับนิรันดรพี่ตายอรไทยแล้วก็คุณพี่โจโจ้นะครับแล้วก็หากันจนเจอครับพี่กบทรงศิษย์แล้วก็พี่กบเสาวนิชนะฮะจัดไปทั้งสองเพลงตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่กบคนตากสวัสดีครับพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่จรัสนะครับพี่จิรวรรณทักทายนะครับทุกท่านเลยครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเรามี1สายหน้าใหม่นะครับอยู่เป็นเพื่อนเราตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องเฟ
2: ซฮัลโหลสวัสดีครับผมพี่มนัสนะ
3: ครับผม
2: พี่มนัสจากนครศรีนะ
3: ครับผม
2: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี
3: ้ก็คุยกับน้องเฟซอยู่เนี่ย
2: คุยกับผมอยู่ทำงานอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ทำงานน้องฟังเพลงอยู
2: ่ฟังเพลงสบายสบายนะ
3: ครับผม
2: ทานข้าวหรือยังครับ
3: ทานแล้วครับ
2: ทานแล้วนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: อยากฟังเพลงคาร์ลคาร์ลของยอดรักใจน้อง
2: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับแถวนครวันนี้ฝนตกไหมครับ
3: ฝนตกมาตอนบ่ายสามโมงน้อง
2: ตอนบ่ายสามโมงแต่ว่าตอนกลางคืนก็สบายสบายไม่มีฝนเน
3: า
2: ะ
3: ไม่มีฝนเมื่อวานฝนเยอะเมื่อวาน
2: เข้าใจเลยนะครับผมยังไงพี่มนัสก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะ
3: ครับผม
2: ตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้คุณสายเทพของน้องเพชรเมื่อกี้แล้วก็หนุ่มน้องเต้
2: หนุ่มน้องเต้ด้วย
3: ก็สาวสมอกระบี่ด้วย
2: สาวสมอกระบี่ด้วยนะ
3: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้น้องเพชร
2: ได้เลยครับ
3: แล้วก็ให้น้องมีคนทำไมด้วย
2: ครับผมขอบคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่มนัสครับจำสโลแกนของเราได้ไหม

0: พูดตามน้องเพชรดีกว่า
1: น้องพูดตามดีกว่าเนาะ
0: ครับผม
1: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มซุกี
0: ้น้ำจิ้มซุกี
1: ้สูตรพริกกะเรียง
0: สูตรพริกกะเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: พิมนัทขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนี่ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงขาดเงินขาดรักจากลุงแอลยอดรักสลักใจกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับจากคุณพี่เอกราชนะแล้วก็กระเป๋าสมบองนะครับพี่จอยไม้ทองคำชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับพี่จินตลาภูลาภจัดไปทั้ง4เพลงจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับไปถึงพี่แม่อะไรนะแม่มาแมจิกมาใช่ไหมแมจิกมานะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับผมโอไฮโอกาไซมัสที่โตเกียวนะครับบอกว่าบ้านพี่อยู่นครสวรรค์จ้าขอเพลงนครสวรรค์ตะเกียงสีหนองเพชรตอนนี้เตรียมตัวจะออกไปเที่ยวไกลหน่อยต้องออกไปแต่เช้านะครับผมอ่ะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่สาวขามพี่ละไอพี่ชมพิชยุทธครับพี่เอกศิลป์พี่สุชาดาคุณชายบอยคนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่สายชนด้วยนะครับใครเอกขอดูสิทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังและก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมครับนี่เพลงที่1 นะครับเพลงนี้ชื่อว่าชัดกับอ้ายค้างสายกับเขาจากออยแสงสินนะครับสังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ภูมิหัวตะพานเรียบเรียงโดยอาจารย์บอลธีรพลนะฮะจัดไปอย่ารอช้าครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับขอบพระคุณมากๆครับผม
3: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตครับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับจากน้องนันอานันนะฮะทักทายครับไปถึงพี่กำนันแดงนะครับสวัสดีครับผมพี่ละไอทักทายครับคุณชายบอยพี่นันทาพี่สาวขามพี่ชมพี่ชายยุทธพี่ประภาพี่แกนจุฬาพรพี่สังสุราษฎร์นะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ชนทิชานะฮะพี่มลาด้วยนะครับหรือว่าพี่มละเมพี่มละเนาะแล้วก็พี่นันทานะครับทักทายครับผมพี่สันทัศน์นะครับทักทายครับปะช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wide 1 ติวเตอร์ยิม Wide 2 ภู พาเวล Wide 3 ฟอร์ด พีท Wide 4 ลูกหมี ซอนย่า Wide 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wideentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นั่นเองบทเรื่องเมื่อสักครู่นะครับสงสารกันหน่อยจากนมิ้นมาริวันเจมิน่านะครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95กำนันแดงมาแล้วไหนดูสิมีกำนันแดงอยู่บ้างไหม สวัสดีพี่มงคลนะครับสวัสดีครับบอกว่าเปิดเคียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับคุณชายบอยคนเดิมบอกว่าอะไรนะดีไซน์ไลฟ์อยู่กับผมนี่นะครับใครนอกใครนอกน่าจะชื่อ H แมมอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับพี่เมตตาทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ลูกจันทร์พี่สันทัศน์พี่ละไอคุณชายบอยคนเดิมพี่สุวรรณีพี่ประภานะครับนี่แต่ก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างฝึก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 2เพลงจะป้ายนะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษย์นะครับรักเธอหัวทิ่มบ่อจากวงแฮงแมนนะทั้ง2เพลงคอร์ดดนตรีคล้ายๆกันนะครับก็เลยเอามาเล่นพร้อมกันนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ทาง Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับ LTM FM 95แล้วก็กราบสวัสดีครับทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับพี่สังทองสีใสบอกว่าขอเพลงคิดถึงจังขับร้องโดยออยอารยาบอกว่าคิดถึงพี่เป็ดคนเดียวเลยขอเพลงนี้ว่าซ่าน สวัสดีไปถึงคนโคราชนะครับบอกขอเพลงสุดสิทธิ์ของเจ้าจากไหมไทยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรู้สึกว่าตอนนี้ใน Facebook เราน่าจะหลุดไปนะครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวน้องเมย์ดูแลให้แล้วกันนะครับจะเชื่อมต่อกันอีกเนาะตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมนะในช่วงของเป็นคิดสตอรี่ครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงจบไปมีกอดฉันเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงทิติการแล้วก็ช้ำคือเรานะฮะจากคุณนันนิตยาบุญสูงเนินทักทายครับไปถึงพี่โสภินน้องปูนานะครับสวัสดีครับบอกว่าเมื่อกี้ขอเพลงมาแล้วมันหลุดครับหมายถึงทาง Facebook ใช่ไหมครับผมเข้าใจเลยนะฮะคุณยายออดสามย่านครับคุณแววครับคุณพี่ปรีดานะฮะคุณพี่บุญเรียนน้องสรศักดิ์บอกว่าพี่เพชรได้ฟังอิงวรันธรใช่ไหมจำไว้ฟีเจอริ่งนันทิตยาหรือยังนะครับยังเลยนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ฟังเพลงอะไรใหม่ๆเลยจริงๆนะฟังแต่นั่นน่ะอะไรนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะ ฟังแต่นั่นน่ะอันนั้นดังจริงนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงใครนะอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับคุณชายบอยนะครับพี่ปิญโยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าจัดไปยาวๆเลยครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทรเลยครับ1158สวัสดีครับทักทายไปถึงพี่ขาวดอนนะครับคุณชายบอยครับพี่บุษยานะฮะคุณยายพอเพียงพี่เยเฮอร์มาทักทายนะครับพี่เจริญพี่นโมใช่ไหมครับพี่นโมเนาะคุณพี่บุญเรียนสวัสดีครับพี่ยอนสวรรค์สวัสดีน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะอ้าววันนี้น้องสุตารัตน์ไม่มาเนาะมาแต่น้องแสงแดดนะครับบอกว่าขาดวิเพชรแล้วใจมันท้อนะฮะ ใจมันท้อแล้วก็สวัสดีพี่จิรวรรณนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่นารีวันครับพี่บุญเรียนน้องพี่สุชาดานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอีกในค่ำคืนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
3: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงิน

0: ฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: มหานครสุปนิ
3: กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆที่ทักทายกันเข้ามาเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้ดวงจันทร์นะครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ติดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะรุณสวัสดิ์เหมือนเดิมยามเช้า 5:13 นะคะวันนี้เช้าวันศุกร์17/7ค่ะ17 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM SM95 ค่ะสวัสดีชาวเพจด้วยนะคะ Facebook ลูกทุ่งมหานครตอนนี้ก็เป็นเวลาของช่วงซุปเปอร์เฟชั่นนะคะ5-7 โมงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับคุณจามอนกิจเสาภาคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งน้องโน้จะเข้ามานะคะสวัสดีคุณพี่กฤชมนพี่สุทธิรัตน์นะคะพี่ประสิทธิ์ค่ะพี่ณรงค์ประเวศชุ่มฉ่ำโอ้ฝนตกเนาะฉ่ำมาก

นะคะเมื่อวานนี้ก็ตกตลอดเหมือนกันพี่สมพิษวงสุวัฒน์นะคะคุณพี่ทองเดือนค่ะจากอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็คุณพี่ปูกัญญรัตน์นะคะพี่มานพพี่สมพิษจากบ่อวินนะคะชลบุรีเนาะพี่มัยราชค่ะดอกไม้พฤษภาฟ้าลิขิตจะลิสาพรมแก้วพี่สมพรจากโคราชนะคะพี่กัลยาพี่เวียงชัยพี่วัชรีนะคะไปอีกพี่จอเหรอคะพี่จอหลายใจเนาะแล้วก็พี่เดี๋ยวนะพี่พานอันนี้ไม่ได้เห็นหลายวันแล้วเนาะพี่หนูค่ะพี่หนูทำเพลงพี่ตุ๊กไททันนะคะน้องฉุยกันติยาฝนไม่ตกวันนี้นะที่บ้านทุ่งไม้ไผ่ตัดยางได้เนาะย่อนพี่ย่อนสวรรค์ชื่อสวยเนาะย่อนสวรรค์จากจากปีทิศนะคะโสภางานเนาะโดนเต็มเต็มงวดนี้พี่ชัยชาญบอกอาจารย์โดนเต็มเต็มไหมงวดนี้ไม่แน่ใจนะรออาจารย์ก่อนนะอาจารย์ยังไม่มาเลยโดนเต็มเต็มพี่ศรีวิไลรัตนพันธ์ด้วยนะคะคิดทอดหลายๆค่ะเพียงเพราะถูกใจมากเป็นผู้กัปตันใช่ไหมอ๋อใช่พี่คมฤทธิชัยพรมทองไปแม่ห้องสอนนะฮะเดี๋ยวยังไงอ๋อพอทักใครไม่รู้แม่ห้องสอนตกไหมสุราษฎร์ไม่ตกนะคะอ๋อเดี๋ยวนี้ทักทายกันไกลเนาะพี่ธัญรัตน์นะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่แอนชลีจากญี่ปุ่นนะคะพี่ประเทืองจากหนองเสือพี่ชรินทร์อยู่เทพารักษ์กำลังจะอาบน้ำไปทำงานแล้วนะคะฟังทุกวันพี่วันนี้จากจังหวัดเลยพี่สมหวังพี่จุลีแสงจันทร์ด้วยนะคะพี่พิชิตค่ะพี่สันทัศน์พี่ชินจังของแก่นนะคะละครอยู่จังหวัดเลยครับรับฟังเหรอพี่อ๋อชื่อชินจังขอนแก่นอ๋อจอมแก่นนะไม่ใช่ขอนแก่นอยู่จังหวัดเลยอ๋ออยู่จังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงเนาะพี่จำนงค่ะพี่จำนงชูเมืองห้วยยอดนะคะคุณสุนทรแดงเพชรนะคะพี่ศรีวัยจันทร์เกตค่ะมาทักทายกันนะคะรอคุณจามอนคุณพี่อรุณเยาวะละอองค่ะพี่คมคายตอนนี้เราคิดถึงดีเจที่ได้เป็นครูน้องกัปตันใช่ไหมคะน้องกัปตันเนาะเราคิดถึงเหมือนกันเนาะก็ไปเป็นครูอยู่ที่จังหวัดตากคุณพี่รัตยาสวัสดีนะคะประจงเลี้ยงหลานที่ดื้ออยู่เกษตรนวมินทร์นี้เองพี่สศิธรศรีวิรัตค่ะใส่อีกพี่สริญญาฉัดแก้วพี่ณรงค์สอนสงวนคุณอิทธิคุณอิทธิเลิศนะคะอ๋อสวัสดีนะคะพี่สะอาดจำปาทองพี่อมพรกาลีเทพเดียออสสัญญาณพี่สมทรงสวัสดีเช้าวันศุกร์พี่วันเพ็ญคงนะนะคะพี่เป็นสีพี่ยายออสมาทักทายกันเนาะเช้าวันศุกร์17เดือน7วันนี้อ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องของเสียจามอนไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นยังไงผลประกอบการเมื่อวานนี้แต่คนนี้โอ้โหเหมาะมากสมควรอย่างยิ่งที่จะถูกรางวัลที่1นะคะคุณลุงวัย71ค่ะแกตั้งใจซื้อ15มันไม่มี15นะลอตเตอรี่ที่แผงอายุ14ละกันคุณลุงบอกว่าอย่างนั้นนะคะปรากฏว่าโอ้639214ค่ะคุณลุงชาวบุรีรัมย์ท่านนี้หยิบเป๊ะเลยนะคะลุงนวยอำเภอบ้านด่านบุรีรัมย์นะคะเมื่อวานนี้ถูกรางวัลที่1 1ใบก็เอาลอตเตอรี่1ใบนั่นแหละค่ะมาโชว์ให้กับนักข่าวก่อนจะโผล่เข้าหอมแก้มภรรยาด้วยความดีใจนะคะ6ล้านเนี่ยคุณลุงบอกว่าเนี่ยเดิมจะซื้อ15จากร้านค้าในหมู่บ้านนี่ราคาแต่เลขขายแต่เลขมันขายหมดแล้ว15ไม่มีแต่มันมี14อยู่

ใบหนึ่งก็เอา1-4ก็ได้จนกระทั่งตอนเย็นเมื่อวานประกาศผลรางวัลจากกองสลากพบว่าไอ้ใบ1-4นี่แหละมันตรงกับรางวัลที่1ดีใจมากแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนะคะคุณลุงบอกว่าอย่างนั้นแกบอกว่าเงินเนี่ย6 ล้านเดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้ทำบุญสร้างบ้านแล้วก็เก็บเอาไว้ดูแลชีวิตในยามชราเนี่ยค่ะก็เป้าฝันมาทำความดีมาต่อเนื่องจนวันนี้ความตั้งใจได้ตอบแทนกลับมาเป็นโชคครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วนะคะ6 ล้าน6ล้านก็มีเสียค่าภาษีนิดหน่อยนะคุณลุงนะดีใจด้วยนะคะนี่ส่วนบ้านก็มาผูก ข้อไม้ข้อมือนะคะคุณลุงบอกโอ้ยเนาะแล้วขออภัยข่าวสดบอกรับเละ6 ล้านจริงๆ6 ล้านก็ถ้าในมุมคนรวยเนาะเขาไม่เละเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็ธรรมดาแต่ว่าโอ้โหคุณลุงบอกแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะ6 ล้านนะคะมันก็จะเยอะมากแล้วอีกคนหนึ่งคนนี้เละกว่า2 ใบเนี่ยลุงนวยจากบุรีรัมย์6 ล้านคนนี้2 ใบก็12 ล้านนะคะโอ้โหคนนี้รวยแล้วก็รวยอีกเนาะเป็นนายกอบจค่ะนี่เพจที่นี่นครนายกเผยแพร่ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกท่านชื่อนายกปาล์มเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยคุณนิดาขนายงามเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1-2 ใบ12 ล้านอันนี้เละอันนี้เละของจริงนะคะ12 ล้านก็เยอะนะคะก็เมื่อวานนี้นายกปาล์มก็บอกว่าหลังจากทราบเรื่องวันกำหนดคลอดของหลานไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนเจอแผงลอตเตอรี่เป็นไม่ได้ก็ต้องเลือกซื้อเลขท้าย1-4ไว้ตลอดวันกำหนดคลอดของหลานวันที่14ก็ซื้อ14ติดไม้ติดมือเอาไว้เมื่อวานนี้มีอยู่ก็แสดงว่าต้องซื้อไว้หลายใบอยู่นะคะ2 ใบที่ซื้อมา6392-14นะคะเป็นรางวัลที่1ค่ะอยู่นครนายก12 ล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยท่านนายกโอ้ยตำรวจก็น่าชื่นมื่นเลยนะคะท่านนายกอบจถูกรางวัลที่1คนนี้ก็ต้องยินดีด้วยนะอิจฉาน้อยๆไม่น้อยนะอิจฉามากๆนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยนะ ในเพจของชาวทุ่งสงก็บอกว่ามีคนอำเภอทุ่งสงก็ถูกรางวัลด้วยคนหนึ่งนะอันนี้แต่ไม่รู้ว่ากี่เท่าไหร่ยังไงกี่ใบยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วแค่รู้ว่ามีคนถูกรางวัลด้วยนะก็ดีนะมันก็จะแบบกระจายไปเนาะสำหรับในส่วนของรางวัลต่างๆนะคะก็กระจายไปเรื่อยให้ทั่วประเทศไทยเนาะคนก็จะได้หายจนกันแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นแค่1 ในล้านเนาะไม่ได้ถูกกันเยอะนะเพราะว่ามันมีรางวัลไม่พอกับจำนวนคนซื้อหรอกนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นส่วนคนนี้ถูกรางวัลเหมือนกันก็ลืมไป022481366นะคะต้องฟังอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะสายว่างอยู่นะเบอร์เดียว3 คู่สายของเราโทรมาได้เลยนะคะสำหรับช่วงบอกข่าวเล่าความของเรานะคะค่ะต้องฟังอันไลน์ที่หน่อยนะคะมาดูคนนี้ที่บอกว่าถูกรางวัลนะคะ คุณป้าสมปองอายุ63 ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นถูกคนร้ายลักกระเป๋า
ป็นกระเป๋าแบบสะพายข้าง

้างขณะที่ไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ในตึกอาคารผู้ป่วยแท้ๆนะคะในกระเป๋ามีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากประกอบไปด้วยสร้อยคอทองคำหนัก2บาทพระหลวงปู่เงินเลี่ยมนาค1องค์มูลค่า 1,000 บาทสร้อยข้อมือทองคำหนัก2บาทเงินสด 25,000 บาทโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 300,000 บาทคุณป้าก็ไปแจ้งความไว้แล้วคดีไม่คืบหน้าอะไรเลยนะคะคุณป้าบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืดและความดันสูงวันเกิดเหตุก็มีอาการหายใจไม่ค่อยออกก็ให้สามีเรียกรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลกันคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต้องนอนพักรักษาตัวแอดมิดนั่นแหละเพื่อรับยาสัก 3-4 วันนะส่วนสามีก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนอนพักอยู่ตรงระเบียงด้านนอกของห้องผู้ป่วยคุณป้าบอกว่าเอากระเป๋าสะพายซึ่งบรรจุทองคำเงินสดและทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดวางไว้บนตู้เหล็กข้างเตียงก่อนจะได้รับยาแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาช่วงที่เจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดห้องพักก็พบว่ากระเป๋าใบนั้นหายไปแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันทีกล้องวงจรปิดภายในห้องผู้ป่วยสามารถบันทึกภาพชายต้องสงสัยได้หลายมุมแต่ไม่เห็นใบหน้าชัดเจนโอ้ป้าบอกว่านี่ท่านพูดว่าต้องให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เลยนะสั่งการให้ชุดสืบเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะว่าทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยมันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยแล้วหวังว่าจะสามารถนำกลับคืนมาได้โอ้โหมันเป็นทั้งเงินสดทั้งทองอ่ะป่านนี้คนร้ายมันคงเอาไปแปรสภาพแล้วนะป้าเนาะเออเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะพุ่งกับสภ.เขาสวนกวาง เจ้าของพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกพีรนัทงามเลิศรัตนชัยบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็เข้าตรวจสอบทันทีสอบปากคำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในห้องเดียวกันกับป้าไม่มีคนเห็นเหตุการณ์โดยตรงแต่ว่าไปดูกล้องนะคะพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างผอมสูงประมาณ170เซนติเมตรอายุราวๆ 40-50 ปีเดินเข้ามาสำรวจตามเตียงผู้ป่วยก่อนจะหยิบกระเป๋าของป้าแล้วหลบหนีออกไปโอ้โหได้หยิบถูกด้วยนะมันหยิบถูกจริงโจรคนนี้ต่อมาตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดด้านนอกโรงพยาบาลพบว่าคนร้ายเอากระเป๋าของป้าเนี่ยไปทิ้งเอาไว้ในร่องน้ำร่องระบายน้ำในโรงพยาบาลนั่นแหละก่อนจะออกเดินทางไปยังถนนมิตรภาพเมื่อตรวจค้นบริเวณดังกล่าวพบกระเป๋าของคุณป้าพร้อมโทรศัพท์มือถือเอ้ยมันไม่เอามือถือฮะแต่ทองคำและเงินสดถูกนำไปทั้งหมดคืนไม่คืนกระเป๋าและมือถือให้กับป้าแล้วนี่ค่ะซึ่งตำรวจบอกว่าไม่ได้ละเลยคดีนี้นะคะเพราะว่าเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางคนที่สวมรองเท้าลักษณะคล้ายกับคนร้ายมาสอบสวนแต่ไม่พบพิรุธนอกจากนี้ยังประสานชุดสืบตำรวจภูธรขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องคือจากแนวทางการสืบเนี่ยตำรวจพบว่ามันเคยเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงแบบเนี้ยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรและอีกโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดอุบลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วรูปประพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันตำรวจยังไม่ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพียงแต่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจจะตระเวนก่อเหตุตามจังหวัดต่าง

โดยใช้รถโดยสารสาธารณะเป็นพาหนะก็คือนั่งรถไปเรื่อยอ่ะไปตามโรงพยาบาลเนี่ยก็เข้าไปเหมือนไปเยี่ยมญาติทำตัวแบบเนียนๆตำรวจยืนยันนะคะว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ก็ฝากเตือนประชาชนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะคะถ้าใครมีทรัพย์สินมีค่าที่ติดตัวอยู่ควรแจ้งพยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเก็บรักษาเนาะเพื่อป้องกันการสูญหายเนี่ยค่ะโอ้โห300,000นะของป้าท่านนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะตำรวจก็เต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้ขับรถส่วนตัวมาเหมือนจะนั่งรถสาธารณะมาก็คือนั่งรถเมล์ประจำทางระหว่างเมืองอะไรก็แล้วแต่ก็ประมาณนี้แล้วป่วยก็ป่วยนะคุณป้านะเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลอยู่นะคะเอ้าเดี๋ยวทอดทีวันนี้เป็นน้องเมย์นะคะน้องเมย์เดี๋ยวรับสายกันก่อนนะคะ

0: จำเสียงระหว่างเมย์กับกวางสลับกันสวัสดีพี่อุดมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออภัยขออภัยให้รอนานไปหน่อย
1: ถ้าเป็นเช้ามา
0: พี่อุดม
1: ต้องเปิดแล้ว
0: เชิญค่ะ
1: เปิดขึ้น95ฟังพี่สีคุณจามอน
0: ค่ะนี่น้องจอกนี่เองเชิญค่ะพี่อุดมฟังจากมือถือนะคะเพราะว่าสัญญาณมันจะเหลื่อมกันหน่อยนึงเชิญค่ะ
1: ใช่โทรศัพท์จากมือถือครับผมก็เปิดวิทยุในรถนี่แหละแต่ว่า
0: โอ้ค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะเชิญค่ะ
1: มีเรื่องเห็นพี่สีเกินเรื่องคดีไม่คืบหน้าทั้งผมนี่6ปีแล้วก็เงียบกริบอายุความทำลายร่างกายนี่พี่สีไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหนไม่รู้เนาะ
0: ทำลายร่างกายพี่เกิดมา6ปีแล้วเหรอคะ
1: ใช่ถูกทำลายร่างกายแต่ก็โชคดี
0: ที่ตัวเองเป็นใครคะ
1: มันเหตุเกิดมันบนท้องถนนน่ะพี่สีมันก็ผ่านมาเนิ่นนานนะไปช่วงปีแรกปีสองก็จะมีเจตจำนงว่าก็จะติดตามตัวคนที่ทำลายร่างกายเราเนาะก็เงียบอยู่
0: เงียบอยู่แจ้งความแล้ว
1: แจ้งความแล้ววันที่เกิดเหตุ
0: แล้วบาดเจ็บไหมพี
1: ่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หมอที่เขาชันสูตรบาดแผลเนาะเขาบอกว่าสาหัส
0: เพราะว่าทำร้ายร่างกายสาหัสเลย
1: ใช
0: ่คือระบุในใบรับรองแพทย์เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ว่าสาหัสเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าสาหัสก็อายุความ10ปี
1: แต่ว่า
0: ถ้าไม่สาหัสถ้าไม่สาหัสก็ประมาณไม่เกิน2ปี
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: คุณหมอชันสูตรแล้วบอกว่าสาหัสนะเพราะมันโดนจุด
0: ที่อ๋อครับถ้าสาหัสนี่คืออายุความฟ้องร้อง15ปีนะพี่นะถ้าไปรับรองแพทย์ระบุสาหัสนะ
1: ผมว่ามันน่าจะเงียบหายไปแล้วนะตั้ง6ปีแล้ว
0: 6ปีแล้วเนาะถ้าสาหัสตามกฎหมายนะก็คือ15ปีเลยค่ะไม่ใช่10ปี
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ายุความ15ปีแล้วคู่กรณีอยู่ยังเจอกันอยู่ไหม
1: โอ้ยไม่เจอหรอกครับผ
0: ม
1: เราจะมาหากินเนาะผมขับรถแท็กซี่ในสนามบินไงแล้วทีนี้
0: ไม่รู้จักกันมาก่อนเหรอ
1: ไม่รู้จักคือ
0: ไม่รู้จักเลย
1: เขาขับรถไอคนที่เขาขับรถให้ทนายรถยกรถสไลด์ครับบนท้องถนนนะ
0: ค่ะค่ะ
1: เขามีเหตุเหตุ

0: เห็นรถชนกันมั้งแล้วเราก็มาด้วยก็มาส่งฝรั่งที่จะขึ้นสนามบินนี่แหละทีนี้พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ตกใส่กระจกนะเราก็ไม่รู้แต่เราเห็นแล้วแหละว่าข้างหน้าเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู่เลนขวามือ
1: ค
0: ่ะแล้วก็มาแล้วก็ตีไฟเลี้ยวเพื่อที่จะหลบไงหลบออกจากเขาก็หลบมาได้เสร็จก็เหมือนมีวัตถุตกใส่กระจกหน้าเราตรงนั้นเราก็นึกว่าเป็นสะพานลอยนึกว่าคนที่เขากินแล้วกินเบียร์หรือกินขวดเต็มร้อยหรืออะไรเนี่ยแล้วก็โยนลงมาโดนกระจกรถเราแล้วก็เปิดไฟกระพริบฉุกเฉินไว้แล้วก็ลงไปตรวจสอบว่าเอ๊ะอะไรโดนอะไรล่ะก็ไม่มีเศษแก้วเศษอะไรจะมองไปเห็นไหนไฟฉายเล็กๆอ่ะที่เขากระพริบแบบเป็นกระบอกแล้วแต่เป็นโลหะแป๊บๆอยู่ข้างถนนเอ้าไม่ใช่แล้วก็เลยไปเก็บสักพักนี่ไอ้คนที่ขับรถอะไรรถลากรถอะเนาะที่เขาเกิดเหตุก่อนหน้านั้นนะเราก็ไม่รู้สาเหตุรู้เราสันนิษฐานว่าเขาต้องเลี่ยงเราอะแล้วก็เก็บมาสักพักเขาก็จะตามมาไฟฉายใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่ได้ผมไม่ให้หรอกเพราะว่านี่มันเป็นหลักฐานที่คุณเลี่ยงใส่กระจกรถผม
1: ส่วนที่ตอนมืดเหรอคะ
0: ประมาณสามทุ่ม
1: อ๋อสาหัสเนาะค่ะบาดเจ็บสาหัส
0: คือเราไม่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเพราะว่าเรามันกระจกแตกแต่ทีนี
1: ้
0: ตอนที่เขาจะมาเอาหลักฐานที่เขาเพี้ยงใส่กระจกเราเพื่อเราจะไปแจ้งความใช่ไหมเขาไม่ยอมเขาก็ทำมาชกต่อยเราแล้วก็การชกต่อยก็คือการทะเลาะวิวาทเนาะธรรมดาเขาว่าเราก็ป้องกันตัวอะไรพวกนี้ก็ธรรมดาก็กอดรัดกอดเปียงกันหลังจากเราสู้เขาไม่ได้ไงเพราะเราคนแก่นะมีโรคประจำตัวเบาหวานด้วยอะไรเงี้ย
1: โอ้
0: หลังจากนั้น
1: เหมือนทะเลาะวิวาทใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: โอ้
0: หลังจากนั้นเสร็จก็หย่ากันแล้วแหละหย่ากันเสร็จตำรวจก็มาที่เกิดเหตุแต่เขาไม่ยอมนะเขามีปืนด้วยนะพี่สีปืนที่เขาพายมาเนี่ยเราก
1: ็
0: หลังชกต่อยกันเสร็จเรียบร้อยเราก็กลัวนะเขาตัวใหญ่เราก็มาเอาไอ้เหล็กเคาะยางไว้ที่รถประมาณเข็นศอกอ่ะเอามาป้องกันตัวเขาเห็นอย่างนั้นเขาชักปืนเลยนะล้วงปืนออกมาจากกระเป๋าพายเขาอะขึ้นลำ
1: ค่ะ
0: เราก
1: ็ขึ้นลำด้วย
0: อยู่หน้ารถเราก็อยู่ข้างหลังรถลอยคือไม่ให้ใกล้ตัวเราอะ
1: ค่ะ
0: แต่มันเป็นกลางคืนทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็จอดลูกค้าอยู่ในรถสีลูกค้าฝรั่งอยู่ในรถนะตอนนี้เขาชักปืนไปฝรั่งเปิดประตูวิ่งเลยวิ่งหนีเลยก็หลังจากนั้นเสร็จก็รถมาจอดเยอะขึ้นคนถ่ายรูปถ่ายอะไรขึ้นปุ๊บเขาก็เก็บปืนละเขาไม่ยิงนะเขาชักให้เรากลัว
1: อ๋อก็คือขู่ชักปืนขู่ด้วย
0: ใช่เราแค่ถือเหล็กเนี่ยถือเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาทำร้ายร่างกายเราอีกเพราะเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราค่อนข้างอายุมากกับคนหนุ่มนะประมาณเขา30กว่า
1: แล้วรู้ชื่อรู้อะไรเขาหมดน้องหมดใช่ไหม
0: ก็คือไปตกลงที่โรงพักเรียบร้อย
1: อ๋อก็ไปเจอกันที่โรงพักแล้ว
0: ใช่เพราะว่าพอหลังจากเขาทำร้ายร่างกาย
1: ผม
0: เขาทำร้ายร่างกายผมตอนรอบสองเนี่ยตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะแต่เขาไปเอาเหล็กที่รถเขาอะมาไล่ตีผมนะผมก็หลบไม่ทันก็คือเขากะจะใส่ทัดดอกตรงนี้พอดีเพื่อนผมหลบไม่พ้นคุณสีปลายเลยนะเขียดตรงโหนกแก้มระหว่างใต้ตานิดนึงแต่ถ้าผมไม่หลบนะ

0: พอดี
1: ค่ะ
0: แต่ตำรวจมาแล้วนะตำรวจมาแล้วแต่ว่ามันเป็นรถสไลด์ของ
1: ตอนนั้นนอนโรงพยาบาลกี่วัน
0: เออตอนนั้นโควิดเนาะแต่เออโควหลังโควิดนิด

0: ใช่แล้วมัน
1: มีใบรองแพทย์เรียบร้อย
0: แตกอะไรพวกน
1: ี้แล้วนายตำรวจสรุปเป็นคดีอะไรทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายยังไง
0: ผมไม่มั่นใจว่าตำรวจเขาเขียนด้วยอะไรแต่ผมผู้กองรู้สึกว่าร้อยเวรเนี่ยจะเปลี่ยนไป3คนแล้วนะผมไปถามปีแรก
1: ยังไม่คืบหน้าเลย
0: เปลี่ยนย้ายไปจินตุ้ยที่ไปเอาตำแหน่งที่บางสาวธง
1: ไม่แล้วไปถามว่าคือแล้วสรุปแล้วตำรวจได้ส่งฟ้องไหมอ่ะคิดคดีเนี้ย
0: ผมไม่รู้เขาบอกว่า
1: ไม่ได้ส่งศาลหรอไม่ได้ส่งฟ้องอะไรใช่ไหม
0: ไม่ได้ส่งไม่ได้อะไร
1: ไม่ส่งอะไรเลย
0: ผมไปยื่นที่กระทรวงยุติธรรมอ่ะเนาะเขาเรียกอะไรนะไอ้ยื่นไปเขาบอกว่าถ้าไม่คืบหน้ายังไงก็ให้คุณเขียนหนังสือไปสำนักนายกโอ้ไปใหญ่เลยไอ้เราทำดีเนาะเดี๋ยวมีอะไรเข้าไปต่ออะไรเขาเพราะว่าตอนที่ผมไปหาร้อยเวรเนี่ยรู้ไหมพี่สีว่าคนของคนที่เขาขับรถสไลด์เนี่ยมันเป็นของทนายความที่อยู่กับหาหินอยู่กับสน.นะสน.บางแก้วนะหรือไม่กับสน.ทุกที่ก็ไม่รู้หลายที่
1: ค่ะแล้วตอนนี้คดีอยู่ที่สน.ไหน
0: สน.บางแก้ว
1: อยู่บางแก้วนะคะก็ต้องไปตามอ่ะเนาะเพราะว่าจะเปลี่ยนร้อยเวรไปไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยก็ต้องไปตามกับผู้กำกับไหมก็โทรไปที่ผู้กำกับไหม
0: เราเวลาเราไปผมไปกระทุ้งปีละครั้งอยู่สองสามครั้ง
1: ค่ะค่ะ
0: ถึงได้รู้ว่าเปลี่ยนไปสามคนแล้ว
1: อ๋อเปลี่ยนไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: กลับมาก็เลย
1: ก็เอาสรุปเนาะคุณพี่ดมอายุความคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็จะแบ่งตามความรุนแรงของบาดแผลเนาะอย่างที่บอกถ้าแพทย์ระบุว่าสาหัสอายุความ15ปีค่ะอันนี้ผ่านมา6ปีเนาะ
0: ครับ
1: เออ15ปีเพราะนั้นพี่ก็ต้องไปตามมาที่โรงพักว่าตำรวจส่งฟ้องหรือยังแต่ว่าพี่ไม่ได้ถอนแจ้งความไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ต้องดำเนินคดีต่อจนถึงที่สุดแหละพี่ตอนนี้ผ่านมา6ปีนะคะ
0: เพราะฉะนั้นของอาจารย์วีระนะอาจารย์วีระ
1: ไอ้ใบรับรองแพทย์เนี่ยพี่ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีถ้าปล่อยไว้นานหลักฐานที่หายก็ทำให้การดำเนินการฟ้องร้องมันยากขึ้น
0: ก็ทุกอย่างเอาให้เข้าในแฟ้มจำนวนหมดเวลาไป
1: พวกก็จะเอาแฟ้มมาให้อาจารย์วีระแล้วเหรอคะ
0: อาจารย์วีระบอกว่าถ้าเป็นผมเขาบอกนะอาจารย์วีระบอกว่าถ้าเป็นผมเรื่องแค่นี้ผมปล่อยอะไรเงี้ยแกคงเข้าใจบอกว่าผมก
1: ็ถ้าเป็นพี่สีก็ปล่อยไปเถอะทำมาหากินดูแลสุขภาพเหมือนกันใช่ค่ะ
0: ผมก็เลย
1: คือมันน่าจะยากแล้วล่ะพี่นะคะปล่อยเถอะพี่ก็ขับรถดีๆเนาะพี่อุดมยังขับรถอยู่ใช่ไหม
0: ยังใช้ชีวิตในหลังผมอะไร
1: นั่นแหละก็ดูแลสุขภาพขับรถเพราะว่าเราเหนื่อยอ่ะดูฟังแล้วพี่ตามจะเหนื่อยแล้วนะ6ปีแล้วนะพี่เนาะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นะคะมันดูมันยากมากอ่ะคดีอย่างเงี้ยนะคะ
0: แต่ว่า
1: ถ้าพี่ยังสู้ต่อก็นั่นแหละค่ะ15ปีอายุความเนาะ
0: ผมก็เลยขอเพลงกระท่อมทำใจ
1: ได้เลยนะคะท่านไม่กระท่อมทำใจขอไว้แล้วใช่ไหมหลังไมค์นะ
0: ได้
1: ค่ะสู้ๆต่อไปถ้าอย่างนั้นพี่อุดมขับรถดีๆปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ

ับมาต่อขยี้ข่าวเช้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผลไม้จากภาคใต้เยอะนะคะราคาทุเรียนก็พอจะหาซื้อรับประทานได้นะคะคือไม่ได้แพงมากเนาะอยู่ที่ประมาณโลละ60นะ60 80ประมาณนี้แต่เมื่อวานนี้โอ้โหที่สมุทรสงครามวัดแทบแตกชื่อวัดประดู่นะคะพระรามหลวงอยู่ที่อัมพวาที่วัดนี้เขามีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล65ปีแด่ท่านเจ้าอาวาสพระราชภาวนาวชิราจารย์นะแล้วก็ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะบรรยากาศช่วงเช้าก็มีการตักบาตรพระสงฆ์66รูปปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติที่ท่าน้ำวัดแล้วก็รับบริจาคเลือดนะคะร่วมกับสภากาชาดไทยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบาลีนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะคะคือฮามากที่บอกว่าวัดแทบแตกก็คือว่ามีการนำผลไม้คุณภาพระดับพรีเมียมมาแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานโดยนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจห้องเย็นชื่อห้องเย็นมาเพิ่มทรัพย์กับบริษัทเอกชนนะคะ MPSอินเตอร์ฟู้ดนะคะเอาทุเรียน5ตันกับมังคุดอีก5ตันค่ะซึ่งเกรดนี้เป็นเกรดส่งออกนะคะรวมแล้ว10ตันค่ะ

มาถวายกับท่านเจ้าคณะจังหวัดเพื่อให้ทางวัดเนี่ยส่งต่อเป็นทานแก่ญาติโยมที่มาร่วมงานโอ้ชาวบ้านก็ทราบข่าวนี้นะคะทั้งในทั้งนอกพื้นที่เป็นพันเลยค่ะเมื่อวานนี้แห่กันไปรอรับผลไม้เมืองแน่นไปหมดเลยนะคะจนวัดต้องใช้มาตรการแจกบัตรคิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของวัดผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจสภ.อัมพวามาช่วยอำนวยความสะดวกไม่งั้นโอ้โหต้องโกลาหลแน่ๆนะคะนักธุรกิจหญิงคนนี้ก็ชื่อคุณผ่องพันธ์นะคะผ่องพันธ์ปัตตภีอายุ51ปีเจ้าของธุรกิจห้องเย็นเนาะแกก็บอกว่าที่เอาผลไม้พรีเมียมมหาศาล10ตันเนี่ยมาแจกก็เกิดจากความศรัทธาที่มีต่อบารมีของหลวงพ่อเวลาที่บ้านหรือที่ทำงานมีงานเนี่ยนะคะหลวงพ่อจะเมตตาไปเจิมไปทำพิธีให้ตลอดจนทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันเกิดหลวงพ่อปีนี้ก็เลยตั้งใจจะนำทุเรียนกับมังคุดมาร่วมบุญด้วยซึ่งนอกจากจะได้ทำบุญถวายหลวงพ่อแล้วเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดเยอะนะคะแล้วก็เป็นภาพสะท้อนของการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะทั้งการให้ทานการให้โอกาสทางการศึกษาอันนี้วัดนะคะก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะที่โอ้สร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหนี่ดูคนมารอคิวรับทุเรียนนะคะเยอะมากนะคะก็น่าจะได้กันไปคนละลูกนะคะคนละลูกนะคะโอ้โหคงจะหอมฟุ้งไปทั่ววัดเมื่อวานนี้นะทั้งทุเรียนและมังคุดสิบตันนะรวมทั้งหมดนะคะก็เป็นข่าวที่ทำให้คนที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนก็น่าจะดีใจด้วยเนาะสำหรับได้ระบายทุเรียนด้วยนะคะแต่เข้าใจว่าเนี้ยน่าจะสั่งมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะตอนนี้ราคาทุเรียนก็ไม่เกินร้อยเนาะ สำหรับชาวสวนทุเรียนนะคะไม่น่าจะเกิน100บาทต่อกิโลเนาะราคาไม่ได้แพงมากนะคะส่วนเรื่องของเยาวชนที่หนีออกจากสถานพินิจนะคะคืบหน้าสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจับได้แล้ว6คนนะคะก็ครบไหมหกครบแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้ามืดของเมื่อวานนี้ค่ะตีห้าเยาวชนชาย6คนอาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่กำลังเปิดประตูในช่วงเช้าเนาะวิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจหลังจากมีการวางแผนล่วงหน้าโดยเป็นการเรียกว่าลักลอบอะเนาะตัดลูกกรงห้องควบคุมก่อนจะพากันหลบหนีออกจากสถานควบคุมนะคะก็ออกจากสถานพินิจไปตอนตีห้ากว่าตีห้าครึ่งเจ็ดโมงกลุ่มเยาวชนทั้งหมดไปก่อเหตุลักขโมยรถกระบะยี่ห้ออีซูซุของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่จอดอยู่ห่างจากสถานพินิจประมาณ800เมตรแล้วขับหลบหนีมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิตำรวจหลายพื้นที่ก็ระดมกำลังตั้งจุดสกัดแล้วก็ติดตามเส้นทางการหลบหนีกันอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ถือว่าชุลมุนวุ่นวายเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไปเจอรถกระบะอีซูซุคันดังกล่าวจอดทิ้งอยู่ในอำเภอในพื้นที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิจนกระทั่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินะคะสั่งการให้ชุดสืบตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับตำรวจสภ.เนินสง่าได้ติดตามตัวจนไปควบคุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัยอ๋อ1ใน6ก็รับสารภาพว่าคิดถึงบ้านน่ะไม่มีอะไรมากอยากกลับบ้านก็เลยชักชวนเพื่อนร่วมกันวางแผนหลบหนีออกจากสถานพินิจแล้วก็ตามที่เห็นนั่นแหละไปขโมยรถกระบะเพื่อใช้ในการเดินทางกลับบ้านนะคะก็ยังไม่ทันได้ถึงบ้านเนาะ

ำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้ก่อนทั้งหมดก่อนจะส่งกลับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนนครราชสีมาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะก็ปลอดภัยดีนะคะโอ้โหนี่คือขับรถเป็นด้วยนะขโมยรถในโรงเรียนแล้วก็จังหวะพอดีเลยค่ะรถคันนี้กุญแจมันคาอยู่ก็ขับไปได้แบบไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะก็สุดท้ายก็ไม่ทันถึงบ้านนะคะได้กลับสถานพินิจเหมือนเดิมนี่นะคะก็ไม่ได้บอกอายุนะสถานพินิจก็เป็นเยาวชนเนาะไม่เกิน18ปีถ้าอยู่ที่นี่นะคะค่ะมาปิดท้ายกันเมื่อวานนี้ที่ตำรวจไปทลายปาร์ตี้โอ้โห10กว่าคนนะคะ14คนค่ะปลัดอำเภอที่มุกดาหารพร้อมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสิงห์เมืองมุกนะคะบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการด้านการข่าวของตำรวจปชด.234แล้วก็กอรมน.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีตม.ด้วยนะคะคือมีการร้องเรียนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการจัดปาร์ตี้มั่วสุมลักลอบเสพยาในพื้นที่นะคะกันบ่อยก็ไปถึงก็เจอนะมี14คนค่ะเป็นชาย9คนหญิง5คนในจำนวนนี้เป็นชาวลาว4คนนะแยกเป็นชาย1หญิง3จากการตรวจสอบพบว่าต่างด้าวชาวลาวเนี่ย อยู่ในประเทศไทยเกินแล้วนะคะอันนี้ก็โดนไปอีก1ข้อหาเพิ่มเข้าไปก็สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการชุดนี้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่นะคะพบว่ามีการรวมตัวกันจัดปาร์ตี้งานวันเกิดมั่วสุมเสพยาแล้วก็ส่งเสียงแบบเสียงดังมากสร้างความเดือดร้อนรำคาญภายในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารก็ไปถึงประตูอู่ซ่อมรถเปิดอยู่แล้วก็มีเสียงเพลงดังออกมาจากภายในตำรวจก็แสดงตัวนะคะพบกลุ่มชายหญิงจำนวนมากทั้งหมดอยู่ในอาการมึนเมานะทุกคนก็ตกใจนะคะเมื่อเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นนะคะก็เจอวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีนอยู่ในถุงพลาสติกนะเจอขวดน้ำดื่มบรรจุน้ำสีแดงเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นแฮปปี้วอเตอร์นะคะแล้วก็เมื่อเอาชุดตรวจชุดทดสอบเบื้องต้นตรวจดูก็เจอสารนะเมทแอมเฟตามีนปะปนอยู่ในน้ำขวดนั้นด้วยก็ควบคุมตัวทั้งหมดนะไปโรงพักให้การรับสารภาพว่ามีการนัดรวมตัวกันเพื่อจัดงานเลี้ยงวันเกิดแล้วก็มีการนำยาเสพติดมาเสพร่วมกันภายในงานจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็นี่แหละมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายพร้อมของกลางด้วยนะคะน้ำหนัก 2.88 กรัมแล้วก็มียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเสพยา14รายแล้วก็ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรนะเกินกำหนดแล้วก็ส่งนะสภ.เมืองมุกดาหารดำเนินคดีนะคะก็น่าจะยังมีอยู่ทั่วไปเนาะเรื่องของยาเสพติดนะคะณปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ก็ใช้คำว่าทลายเนาะแบบปาร์ตี้เลยนะคะแต่ก็น่าจะเป็นแบบอันนี้เล็กๆเนาะจริงๆตามโรงแรมตามสถานที่ต่างๆก็ยังจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงมีในส่วนของการจับกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของยาเสพติดนี่ค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ย มีการว่าจ้างยังมีอยู่นะคะเรื่องของการส่งของไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ล่าสุดเนี่ยมีการฝากยิ้วของไปญี่ปุ่นแต่แอบซุกยาไอซ์เอาไว้ในกระปุกมะขามเปียกค่ะอันนี้เมื่อวานนะคะก็เป็นสินค้าคือคนนี้เขารับหิ้วสินค้า จากญี่ปุ่นเข้าไทยจากไทยไปญี่ปุ่นทำกันอยู่อย่างเนี้ย

นะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยจะหิ้วจากไทยไปญี่ปุ่นแต่ธรรมเนียมก็คือใส่ยาเสพติดเข้าไปในกระปุกมะขามเปียกแต่ว่าก็ไม่รอดนะคะโอ้โหตั้งกี่กระปุกเนี่ยค่ะซุกซ่อนอยู่นะคะก็สุดท้ายก็จับได้อยู่ดีก็แสดงว่าอันนั้นยังคงมีเรื่องของนี่แหละค่ะการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดอยู่เยอะมากนะสำหรับในบ้านเรานะคะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: า26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Voy Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหม

0: กทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มี

0: ลับมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะน้องโด่งมาแล้วด้วยใช่ไหมคะ
1: มาแล้วครับพี่ศรีสวัสดีครับ
0: ฝากหน่อยฝากหน่อยนะคะ
1: ได้เลยครับได้เลยได
0: ้เลยพี่ศรีข่าวบันเทิงและกีฬานะคะ
1: ได้ได้ได้ครับพี่ศรีนะ
0: ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่ศรีทำภารกิจให้เสร็จได้เลย
0: ค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียว10นาทีนะคะเชิญค่ะ
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็6นาฬิกา18นาทีนะครับนะฮะ6โมงแล้วนะครับใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐนะฮะเข้าไปตรวจสอบได้นะครับทุกฝั่งคือผมยังไม่ได้ลงหรอกแต่ว่าลองกดเข้าไปดูนะครับง่ายมากพอเราเข้าไปที่เว็บของเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะให้ใส่บัตรประชาชน13หลักนะครับพอใส่ไปปั๊บเนี่ยนะครับอย่างของผมเนี่ยนะฮะพอใส่ไปปุ๊บนี่สมมุตินะลองใส่เลขตัวเองดูนี่เดี๋ยวกดสดๆให้คุณผู้ฟังเห็นเลยนะครับกดตรวจสอบปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นว่าท่านไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการลงทะเบียนปี2569นะครับนะแล้วเขาก็จะอธิบายยืดยาวมาต่อนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะครับต้องหนึ่งกลุ่มที่มีบัตรอยู่ในปัจจุบันและสองกลุ่มผู้ไม่มีบัตรที่เป็นกลุ่มชายขอบกลุ่มตกหล่นนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้นะครับเขาบอกว่าเช็คได้4ช่องทางนะแต่ถ้าง่ายที่สุดนะครับก็เช็คด้วยตัวเองเนี่ยฮะพิมพ์ว่าพิมผมอย่างผมเนี่ยพิมเข้าไปว่าตรวจสอบนะครับประกาศรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Google มันก็จะเด้งขึ้นมาให้เลยนะเป็นเว็บของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อาจจะแบบว่าเราไม่มีเน็ตเราไม่เก่งคอมแล้วเราจะตรวจสอบยังไงดี

นะครับก็วันนี้รัฐบาลบอกว่ามี4ช่องทางนะครับ4ช่องทางเข้าแอปเป๋าตังก็ได้แอปทางรัฐก็ได้เว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้และทางเรื่องสุดท้ายเหนื่อยหน่อยไปแบงก์ธกส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็เอาเลขไปให้ที่แบงก์เขาตรวจสอบก็ได้แต่ถ้าใครมีลูกมีหลานก็อย่างที่ผมบอกนะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าตรวจสอบรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นเองนะครับเนี่ย6โมงที่ผ่านมาเขาเริ่มประกาศแล้วนะครับท่านจะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสิทธิ์ได้บัตรรอบใหม่ที่หรือไม่นะฮะโอ้นะครับนะก็ตามหลักเกณฑ์เดิมนะครับเห็นบอกว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แค่9ล้าน5แสนคนนะครับจากคนที่ลงทะเบียนไว้18ล้าน8แสนคนนั่นเท่ากับว่าครึ่งนึงนะครึ่งหนึ่งผิดหวังนะครับครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรเดิม12ล้าน7แสนคนนะครับกลุ่มที่ไม่มีบัตรแล้วลงทะเบียนใหม่นะฮะอีกประมาณนะ6ล้านกว่าคนนะครับที่พี่ไหนลงทะเบียนไว้ก็เดี๋ยวคงเข้าได้เข้าไปตรวจสอบกันเนาะแล้วก็ได้รู้กันนะครับมาดูที่บันเทิงของเราในวันนี้นะครับนะฮะข่าวบันเทิงผมเริ่มต้นที่เดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังไปดูคอนเสิร์ตกันอยู่ไหมเราต้องถามตัวเองก่อนเพราะว่าเห็นข่าวนี้นะเขาบอกว่าการจัดคอนเสิร์ต Big Mountain นะครับเขาบอกคนดูหายไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ฮิตฮอตแล้วหรออืม Big Mountain เนี่ยในความรู้สึกผมนี่ก็คือเวลาเขาจะจัดเทศกาลดนตรีเนาะก็จะเป็นกลุ่มแบบพวกศิลปินแบบวัยรุ่นหน่อยนะก็จะจัดที่เขาใหญ่2วันช่วงไหนสัปดาห์ไหนที่มีเนี่ยนะฮะที่พักก็จะราคาขึ้นเคยจองที่พักข้ามเดือนเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถามว่าเอ้าทำไมวันอาทิตย์อ่ะเราไปวันอาทิตย์นะไม่ได้ไปวันเสาร์ด้วยนะทำไมวันอาทิตย์ที่พักมันถึงแพงแล้วทำไมมันแพงสัปดาห์เดียวนะครับที่เขาใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ตรงกับ Big Mountain ค่ะเป็นเทศกาลดนตรีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันอย่างนั้นเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยที่พงที่พักเนี่ยแพงหมดเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับนักข่าวเจอป๋าเต็ดนะครับยุทธนาบุญอ้อมนะครับผู้จัดงานเทศกาลดนตรี Big Mountain เนี่ยแหละนะนะครับก็ป๋าเต็ดก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนนะอันนี้เมื่อก่อนที่ผมเล่าเนี่ยว่าโรงแรมแพงที่พักเต็มคนไปกันโอ้โหทุกคนมุ่งหน้าไปรถติดกันไปเขาใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นหมุดหมายสำคัญของงานเฟสติวัลงานดนตรีนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยมันไม่ขลังอย่างนั้นแล้วเลยคุณผู้ฟังเนาะป๋าเต้ก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับป๋าเต้โพสต์อย่างนี้ฮะหลายคนบอกผมว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าบิ๊กแย่ลงทุกปีผมได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อปีที่แล้วคนดูหายไปครึ่งหนึ่งถึงได้รู้ตัวว่าเฮ้ยนี่มันซีเรียสแล้วนะผมผิดเองที่ปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับคนไม่ไปเพราะอะไรเมื่อก่อนกระแสที่คนบอกนะห้องน้ำน้อยไม่สะดวกคนไปกันเป็นหมื่นเนี้ยนะห้องน้ำห้องท่าอาหารการกินนะครับสถานที่ครับแคบเขาว่ากันไปรถติดเป็นกิโลนะเขาใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยนะมีบิ๊กเมาส์เทนเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยมีบัตรแล้วแต่เข้าไปไม่ทันต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะพอปาเต้โพสต์แบบนี้เนี่ยกระแสก็หลากหลายนะครับคนที่ไปคอมเมนต์นะฮะว่าทำไมถึงไม่ไปบิ๊กเมาส์เทนเนี่ยก็มีอย่างเช่นควรจะควบคุมปัญหาการสูบบุหรี่ภายในงานค่ะจะมีนะครับบางคนบอกว่าต้องเข้มงวดไปถึงเรื่องของยาเสพติดข้างในมีคนลักลอบ

มีคนลักลอบเข้าไปด้วยนะครับแต่คนที่สนับสนุนก็ยังเยอะนะก็ยังเยอะนะครับอย่างเช่นบอกว่ายังไงก็ไปบิ๊กเมาน์เทนยังเป็นความทรงจำและประสบการณ์พิเศษที่หาจากไหนไม่ได้เราส่งกำลังใจให้ป่าเต็ดนะครับเดินหน้าจัดบิ๊กเมาน์เทนต่อไปนะฮะก็เป็นความรู้สึกของผู้คนนะครับซึ่งระยะหลังมาเนี่ยอย่างที่ป่าเต็ดยอมรับคนหายไปครึ่งเนี่ยคนจัดอีเวนต์เนี่ยพอไม่มีคนไปเนี่ยมันก็เอาหนึ่งขาดทุนแน่ๆแหละนะฮะสองกระแสมันลดลงนะหรือยังไงฮะเด็กรุ่นใหม่เขาเลือกที่จะไปดูคอนเสิร์ตแบบชื่นชอบศิลปินวงไหนก็ไปวงนั้นแล้วนะเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนอันนี้เหมือนมาบังคับฉันดูอ่ะนะฉันชอบวง3วงแต่ต้องมานั่งดูอีก10วงที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ความชอบแต่บางคนเขารู้สึกว่าการไปเทศกาลดนตรีแบบนี้มันคุ้มก็แล้วแต่มุมมองนะครับของแต่ละท่านเลยนะครับส่วนพระเอกคนนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุตกม้าคุณหมากปรินนะครับสามีคุณคิมเบอรี่นะฮะหมากปรินเล่าถึงนาทีอุบัติเหตุตกม้าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับโอ้โหคือไม่ได้เพิ่งเริ่มเล่นก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบกว่า10ปีที่ขี่ม้านะครับในการแสดงแล้วตกลงมานะฮะจริงๆแล้วทีมงานเนี่ยเขามีสแตนด์อินให้นะแต่คุณหมากเนี่ยนะฮะน้องหมากปรินเนี่ยขอเล่นเองนะครับนะพอรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะคนที่ใจคอไม่ดีที่สุดก็ภรรยาคุณคิมเบอรี่นะฮะที่มาบอกคิมเบอรี่เนี่ยดุทันทีเลยหลังจากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเล่นฉากอันตรายเองนะครับซึ่งคนเป็นดารานะคุณผู้ฟังเขาก็บอกว่าเขาอยากให้มันออกมาสมจริงสมจังที่สุดอ่ะคือพอมันเป็นฉากสำคัญเนี่ยก็อยากให้มีแบบหน้าตัวเองอยากให้เห็นตัวเองขี่ม้าไม่ใช่มีแต่ฉากเป็นแซนอินแล้วมันแต่งตัวให้เหมือนทำผมไม่เหมือนถ่ายจากข้างหลังกำลังขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยคนเป็นดาราเขาก็อยากมีฉากสำคัญนะครับเขาก็เลยตัดสินใจเล่นเองปรากฏว่าแหมมันเกิดผิดคิวเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับนะแต่ก็อัปเดตล่าสุดก็ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะครับแต่ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายนะตกม้านนะฮะกระดูกกระเดี่ยวหักได้นะครับแต่ก็ถ้าไม่เป็นไรก็โอเคละนะครับแฟนคลับได้สบายใจนะฮะนอกจากนี้นะครับคุณหมากปรินยังอัปเดตนะถึงทริปยุโรปที่เพิ่งเดินทางกลับมานะครับไปดูเทนนิสวิมเบิลดันมานะครับที่อังกฤษนะครับก็คุณหมากบอกว่านี่ก็เป็นหนึ่งในความฝันของชีวิตเลยนะครับที่ทำสำเร็จแล้วตั้งเป้านะฮะแล้วก็บอกว่าตอนไปดูเทนนิสที่นู่นเนี่ยมีฝรั่งมาเข้าใจผิดทักว่าเป็นนักแสดงฮอลลีวูดด้วยเขาบอกว่าไม่ถึงฮอลลีวูดนี่คนไทยนักแสดงไทยนะครับนะฮะถามว่าแล้วมีข่าวดีกับคุณคิมเบอรี่หรือยังมีน้องหรือยังนะครับก็คุณหมากบอกว่าจริงๆก็มีแพลนไว้แล้วนะครับแต่แล้วก็คือจริงๆตอนนี้พร้อมแล้วไม่อยากให้อายุมากกว่านี้แต่ก็เดี๋ยวรอจังหวะที่เหมาะสมเพราะว่าคุณคิมเบอรี่เนี่ยเขามีงานละครที่รับเอาไว้นะครับรับเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวรอให้หมดปิดกล้องเมื่อไหร่สงสัยลุยเต็มที่ลุยเต็มที่นะครับแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะไปฉลองงานวันเกิดนะวันพรุ่งนี้แล้วไม่ใช่วันเกิดวันแต่งงานขออภัยวันแต่งงานวันพรุ่งนี้แล้วนะครับของ

เพื่อนซีอย่างคุณณเดชและน้องยาย่า18กรกฎาคมนะฮะ18กรกฎาคมเออนะโน้ตอัปเดตให้ฟังกันนะครับนี่คุณหมากปรินนะครับก็เป็นศิลปินเบอร์ต้นๆเหมือนกันเนาะเออเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆเหมือนกันนะครับหลังจากดารามาดูนักร้องกันบ้างนะครับน้องตั๊กแตนชลดาเนี่ยตั๊กแตนชลดาเขาบอกว่าไม่เคยห่างหายไปจากวงการนะครับยังคงมีผลงานยังคงทำให้แฟนๆเนี่ยคิดถึงนะครับตั๊กแตนชลดาอยู่ตลอดเวลานะเห็นบอกล่าสุดเนี่ยนะฮะออก2เพลงใหม่นะซึ่งเราคงมีเปิดบ้างอยู่แล้วล่ะนะฮะเอาไปก่อนหน่อยกับฉันท้องโอ้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีโปรเจกต์ทำภาพยนตร์ด้วยนะครับกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะฮะชื่อหนังนะครับชื่อซีรีส์นะฮะก็เธอบอกว่าการออก2เพลงในตอนนี้เนี่ยพยายามจะรักษามาตรฐานความเป็นตั้งแต่ชลดาเอาไว้นะครับไม่ได้ทำเพลงตามกระแส AI นะฮะก็อยากให้แฟนๆได้ฟังเพลงดีๆนะครับส่วนอีกเพลงนึงที่บอกเพลงฉันท้องเนี่ยมันไปเอาจากกระแสอะไรมาหรือเปล่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะนะครับคุณตั๊กแตนบอกว่าไม่เลยเพลงฉันท้องเนี่ยนะมีคอมเมนต์นะครับพอมีข่าวว่าไปเอากระแสเรื่องคนท้องแล้วเขาไม่รับกันหรือเปล่าเลยเอามาแต่งเป็นเพลงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้ถูกแพลนเอาไว้ยาวนานมากนะครับมีเพลงนี้อยู่ในลิสต์ในอัลบั้มแล้วนะฮะไม่ได้ว่ามาอิงกระแสอะไรอยากให้ฟังที่เนื้อหานะครับลองฟังดูนะเขาบอกว่าเป็นเพลงที่ตั้งใจทำแล้วก็เป็นเพลงที่ดีจริงๆนะครับเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเหมือนโปรดิวเซอร์เนี่ยทำภาพปกเพลงนะให้เหมือนเธอท้องด้วยนะให้เหมือนเธอท้องจริงๆด้วย นะครับก็ลองไปหาฟังกันดูนะนี่ฮะเพลงฉันท้องโอ้นะครับเพลงฉันท้องนะครับของคุณตั๊กแตนชลดานะครับมาดูกีฬากันสักนิดนึงนะครับล่าสุดทำเนียบขาวยืนยันแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะเดินทางมาชมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนโอ้โหความปลอดภัยต่างๆนะต้องคงจะเต็มที่กันหน้าดูนะครับเลขาฝ่ายสื่อสารของทนายขาวยืนยันกำหนดการแล้วนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะเดินทางมาชมฟุตบอลโลกนะครับระหว่างอาร์เจนตินาเจอสเปนในวันที่19กรกฎาคมนี้ก็คือคืนวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์นะครับ2:00นะฮะโดนัลด์ทรัมป์จะไม่เข้าชมพิธีเปิดนะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่ได้เข้าชมพิธีเปิดไม่ได้เข้าชมเกมเปิดสนามของอเมริกาเนื่องจากติดภารกิจนะครับแต่ว่าล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะครับไปดูคิวโดนัลด์ทรัมป์แล้ววันอาทิตย์ที่19เนี่ยทรัมป์ว่างนะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์จะมาที่นิวเจอร์ซีย์นะครับที่นิวยอร์กเนี่ยนะฮะเพื่อเข้าชมการแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับก็เขาบอกว่าแมตช์นี้เนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงพิธีปิดด้วยเนี่ยนะฮะจะเป็นประวัติศาสตร์ของอเมริกาจะเป็นความภาคภูมิใจนะมีการแสดงมีการบอกเล่าประวัติความเป็นมาอะไรต่างๆเป็นความภาคภูมิใจของคุณในชาตินะฮะที่เขาเตรียมสอดแทรกเอาไว้อยู่ในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะครับไม่รู้ละ

การเมืองพอการเมืองหรือว่าผู้คนที่อยู่บนโลกนะครับไม่ว่าจะชื่นชอบโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่เนี่ยนะครับคงต้องเห็นเขาอ่ะเห็นเขาในการถ่ายทอดกล้องก็คงจะจับไปที่โดนัลด์ทรัมป์ไม่น้อยนะผมว่าไม่น้อยเลยนะครับบางคนบอกจะดูฟุตบอลทำไมต้องจับไปที่พวกบุคคลสำคัญที่นั่งดูอยู่ด้วยนะมันก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่มุมมองนะครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับการฉลองชัยของอาร์เจนตินาที่บอกว่ามีประเด็นว่าเอาป้ายที่มีข้อความนะครับลักษณะทำนองที่บอกว่าอาร์เจนตินาเนี่ยครอบครองดินแดนหมู่เกาะฟอล์กแลนด์อยู่เนี่ยนะครับว่าเหมือนกับดินแดนที่หมู่เกาะฟอล์กแลนด์เนี่ยเป็นของเขาไม่ใช่ของอังกฤษบอลจบแล้วก็เอาป้ายนี้เนี่ยนะครับลงมาให้นักฟุตบอลเนี่ยถือกับกองเชียร์นะฮะล่าสุดประธานสภานิติบัญญัติแห่งหมู่เกาะฟอล์กแลนด์นะครับแสดงความผิดหวังต่อทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่มาโชว์ป้ายอ้างกรรมสิทธิ์การครอบครองดินแดนนะฮะเขาชื่อว่าแจ็คฟอร์ดนะครับแจ็คฟอร์ดเนี่ยนะเขียนจดหมายแสดงความผิดหวังที่อาร์เจนตินาเนี่ยนะครับใช้ข้อความอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอล์กแลนด์พร้อมสนับสนุนให้สหราชอาณาจักรนะครับสอบสวนเรื่องนี้นะครับก็ล่าสุดฟีฟ่านะครับบอกว่ากำลังพิจารณานะเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับมีการกระตุ้นมานะครับจากทางฝั่งของอังกฤษด้วยนะครับนะว่าให้ทำการสอบสวนนี่มันเกินขอบเขตการเชียร์เกินขอบเขตของกีฬาไปมากกีฬาควรไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ถูกลากเข้ามานะฮะก็หมู่เกาะฟอล์กแลนด์เนี่ยนะเป็นอาณานิคมที่เหมือนเป็นข้อพิพาทอ่ะนะครับระหว่างเป็นข้อพิพาทระหว่างสองประเทศระหว่างอาร์เจนตินากับอังกฤษมาอย่างยาวนานนะฮะว่าใครคือเจ้าของดินแดนนะตรงนี้ก็มันตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมกันนะครับจนกระทั่งเลยเถิดมาถึงพอฟุตบอลชนะแล้วก็มีการพูดถึงนะครับมีการพูดถึงเรื่องของดินแดนกันด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวคงต้องไปสอบสวนกันนะว่ามันเกินไปไหมนะครับมันเกินไปไหมนะฮะขณะที่รัฐบาลของอเมริกานะครับโดยเฉพาะนะฮะเหมือนกับเป็นเทศบาลอ่ะคุณผู้ฟังนะฮะเป็นเทศบาลของรัฐนิวเจอร์ซีย์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยที่เมืองนิวเจอร์ซีย์เนี่ยคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องของหมอกควันป่านะฮะก่อนนัดชิงชนะเลิศนะครับนะในศึกฟุตบอลโลกเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันไฟที่เกิดจากแคนาดานะครับลอยมาก็นึกง่ายๆเหมือนกับเวลาบ้านเรามีหมอกควันมีฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเผาอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับอเมริกาเผานะขออภัยแคนาดาเผาควันพิษลอยเข้ามานะครับเหนือน่านฟ้าตอนนี้ที่แคนาดากำลังเผชิญเหตุไฟป่า800จุดนะครับถ้าเขาเอาเรดาร์สภาพอากาศมาดูเนี่ยเจอจุดความร้อนถึง800จุดกระแสลมพัดข้ามเขตมาเข้าอเมริกาเต็มๆโดยเฉพาะรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสถานที่แข่งขันฟุตบอลโลกคนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐนิวเจอร์ซีย์นะครับออกประกาศเตือนให้ประชาชนเนี่ยลดกิจกรรมกลางแจ้งแต่ในส่วนของฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับยังไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะได้รับผลกระทบนะเพราะสนามกีฬาเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบโล่งนะมันไม่ได้ปิดหลังคาได้นะที่นี่นะแต่ไม่รู้ล่ะนะอเมริกาเขายังไม่เตือนอ่ะเขาแค่บอกว่าอย่าให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งแต่ยังไม่มีการพูดถึงฟุตบอลโลกนะครับในอีกประมาณ3วันข้างหน้านี้คือเขาคาดหวังว่า3วันข้างหน้าเนี่ยปัญหาหมอกควันมันอาจจะเบาบางลงก็เป็นได้นะครับแต่ว่า

อนนี้ก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของสภาพอากาศนะครับซึ่งสเปนเนี่ยนะฮะเหมือนจะได้รับผลกระทบเพราะว่าสเปนเนี่ยซ้อมอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์นะฮะแต่อาร์เจนตินาเนี่ยอยู่ที่

0: 2วัน
1: ใช่พี่สีเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการเผาครับจากการเผา
0: ไม่น่าเชื่อเนาะ
1: แล้วเขาตอนนี้อเมริกาบอกว่าภาวนาให้ฝนตกเหมือนบ้านเราเลยพอฝนตกเนี่ยมันจะลดปัญหาเรื่องของหมอกควันพิษนี้ได้ไปเองอ่ะ
0: ต้องทำฝนเทียมซะละมั้ง
1: โดนัลด์ทรัมป์จะมาดูด้วยนะโดนัลด์ทรัมป์จะมาดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเทศบาลยังออกประกาศว่าขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งมันก็ย้อนแย้งกันนะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ยังมีเวลานะถึงวันอาทิตย์นี้พี่สีไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่า
0: ตื่นเต้นแทน
1: โอ้ต่อที่เหมือนเจอปัญหาเหมือนบ้านเราต้องมาศึกษาต้องมาดูงานหน่อย
0: ใช่ไหมหรือจ้างเราไปก็ได้
1: บ้านเราก็ยังแก้ไม่ได้นะ
0: แต่เราทำฝนเทียมได้นะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะปิดเน
1: า
0: ะ
1: ก็ประมาณนี
0: ้ปิดครับผมวันเทิงและกีฬาก
1: ีฬาครับ

0: มีเพื่อนที่ดีก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่สน.พหลโยธินกับน้องโด่งท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะก็ร่วมกันประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้รวมถึงตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นของกิจการเพราะว่าอะไรจากข้อมูลที่พบนะคะในการจดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและมารดาเป็นผู้ถือหุ้นส่วนข้อสงสัยเรื่องหุ้นลมนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลอื่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารกิจการโรงเบียร์หรือไม่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังทั้งหมดของร้านนี้เพื่อตรวจสอบการรับเงินจ่ายเงินแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำนะคะตามลำดับความสำคัญส่วนเจ้าของร้านตัวจริงขณะนี้ที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสยังอยู่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะเห็นบอกว่าตำรวจบอกว่าก็ยังใส่ท่อช่วยหายใจไม่รู้สึกตัวแต่ว่ามีพี่สาวซึ่งเป็นผู้บริหารกิจการแทนแม้ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่เมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าข้อมูลจากสถาบันนิติเวชนะคะพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวไฟโดยตรงนะคะน้องดงแต่บางคนเนี่ยเสียชีวิตจากการสูดดมก๊าซพิษโดยพบทั้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายซึ่งเป็นสารที่ไปขัดขวางการนำออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อหากได้รับในปริมาณมากอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลาไม่เกิน4นาทีซึ่งเขาบอกว่าแล้วไอ้ตัวไซยาไนด์เนี่ยมันมาจากไหนอะ
0: เขาบอกว่ามันเป็นสารพิษที่อยู่ในฉนวนความร้อนที่ทางร้านทำไว้บนหลังคาบนฝ้าครับพี
1: ่โ
0: อ้มันเป็นตัวฉนวนความร้อนหนา3นิ้วกันความร้อนฉนวนกันความร้อน3นิ้วที่อยู่บนฝ้า
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยวัสดุแบบเนี้ยที่เจ้าหน้าที่เขาอยากรู้ครับว่ามันผ่านหลักเกณฑ์มาได้ยังไงพอวัสดุพวกนี้มันเจอไฟเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นสารพิษดีๆนี่เอง
1: มันก็เลย
0: ไปสอดคล้องว่าใช่วันๆเกิดเหตุคนแสบจมูกคนแสบตามากๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเพราะว่าสูดดมพวกสารพิษจากที่พวกนี้เข้าไปด้วย
1: โอ้เนี่ยก็แบบว่าบางร่างเนี่ยนะคะ

0: ที่นิติเวชก็ตรวจพบนะคะว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เรื่องของการใช้ไฟฟ้าในสถานบันเทิงแห่งนี้นะคะก็บอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะมีการใช้ไฟแบบเรียกว่าโอเวอร์โหลดค่ะน้องรุ่งคือเดิมเนี่ยร้านนี้ขอใช้ไฟขนาด30/100ก่อนจะไปยื่นขอเพิ่มขนาดแต่ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกลับถูกปฏิเสธโดยอ้างว่ายังไม่พร้อมให้ตรวจสอบก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าร้านอาจจะมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าเองในภายหลังจนทำให้เกิดไฟฟ้าโอเวอร์โหลดและลัดวงจรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอผลยืนยันจากกองพิสูจน์หลักฐานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้วก็ข้อมูลจากสำนักงานเขตเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีด้วยค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: ก็หลายเรื่องเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่ามุมนึงเห็นเมื่อวานมีพี่สาวที่เขาแชร์ข้อความไหมพี่ศรีว่าเหมือนกับเจ้าของร้านอ่ะเขาเริ่มเขียนเริ่มสื่อสารได้เขาเขียนมาเหมือนกับบอกว่าเขาเนี่ยออกมาได้แล้วก็กลับเข้าไป
0: ช่วย
1: คน
0: ค่ะว่าอย่างนั้น
1: ออกมาเป็นคนสุดท้ายเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยถูกตอนนี้ถูกไฟไหม้นะครับแล้วก็ไหม้ไปเกิน 80% ของร่างกายอ่ะ
0: โอ้โหก็น่าเห็นใจนะคะก็เดี๋ยวรอตอนนี้เข้าใจว่ายังมีอีกหลายคนเนาะที่อาการยังสาหัสอยู่โรงพยาบาลเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: รู้สึกส่วนแดงจะสิบกว่าคนนะครับ
0: สิบกว่าใช่นะคะบางคนก็ทยอยกลับบ้านได้นะคะนี่เป็นอุทาหรณ์กับการที่เราจะไปเที่ยวไปไหนอย่างตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้กทม.เขาบอกว่ามีอยู่3พื้นที่นะคะที่สุ่มเสี่ยงแล้วเดี๋ยวสั่งปิดก่อนฝ่าฝืนกฎหมายแถวพระราม1
1: ครับ
0: อันนี้ให้หยุดทันทีเป็นการชั่วคราวเพราะว่าร้านนี้แอบแฝงเปิดเป็นผับน้องดงมีดนตรีแสงสีเสียงแต่ไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายมีไฟนี่คือไม่ได้มาตรฐานเอาจริงๆแถวพระราม1นะคะก็ไม่บอกว่าร้านไหนแล้วก็ย่านจรัญบางกอกน้อยเมื่อวานนี้กทม.ก็ออกคำสั่งด่วนที่สุดหยุดเลยค่ะให้หยุดทันทีเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับเข้าข่ายจัดมโหรสพแสดงดนตรีโดยไม่ได้มีการขออนุญาตแล้วก็เสี่ยงกระทบเกี่ยวกับอันตรายด้วยค่ะแล้วก็อีกย่านหนึ่งนะเพชรบุรีแถวราชเทวีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องเคยโดนเตือนไปแล้วออกหนังสือไปแล้วยื่นคำขาดว่าต้องหยุดภายใน7ว
1: ัน ใช่คือเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องไปตรวจให้ถึงขนาดเนี้ยว่าวัสดุที่เขาใช้ในร้านน่ะมันได้มาตรฐานไหมเนาะเพราะเวลามันเกิดเหตุนั้นเนี่ยมันจะมีสารพิษสารอะไรอย่างเงี้ยออกมาไหมเอามันต้องตรวจถึงอย่างนั้นเลยที่เอาแบบชนิดที่ว่าตามองไม่เห็นนะมันไม่ใช่แค่แบบว่าทางหนีไฟมีไหมมีป้ายไหมมีอะไรขวางอยู่ไหมมันต้องไปดูถึงวัสดุที่เขาใช้กันเลยเนาะเพื่อความปลอดภัยของผู้คนอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผม
0: ใช่ค่ะใครที่ชอบเที่ยวเป็นนักเที่ยวก็ดูดีๆแล้วกันเนาะร้านไหนได้มาตรฐานไม่มาตรฐานคืออาจจะมองไม่ออกเป๊ะ 100% แต่ว่าเราอาจสังเกตก็ได้เนาะ
1: ครับผมใช่ๆ
0: เพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้ว

0: ตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
4: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
5: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด่งเชิญค่ะ
4: ครับผมนะฮะที่101ไม่รู้พี่สีเล่ายังนะครับที่ว่ามีโค้ชวอลเลย์บอลนะฮะโอ้โหไม่รู้ว่าโค้ชเป็นอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเขาตบทำร้ายนักกีฬาลูกศิษย์โรงเรียนตัวเองอ่ะจนพ่อแม่นี่ทนไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าคือถ้าลูกเขาเนี่ยไม่ตั้งใจซ้อมโดดซ้อมเป็นนักกีฬาแล้วไม่รับผิดชอบอันนี้พอรับได้แต่อันนี้เหตุผลที่โค้ชลงโทษลูกเขาอย่างรุนแรงด้วยการตบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเพราะไม่พอใจที่ลูกสาวเขาเนี่ยไปมีแฟนไปคบผู้ชายอันเนี้ยก็เลยทำให้คุณแม่เนี่ยไม่พอใจนะครับตอนนี้น้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล101นะครับ
3: เขาไม่ได้เกี่ยวกับการฝึกร่วมกีฬาอะไรหรอ
4: เนี่ยแม่ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะการลงโทษของครูเนี่ยมีแบบเหตุผลอย่างอื่นนอกเหนือจากการเป็นโค้ชหรือเปล่าหรือยังไงพอมีแฟนแล้วมันไม่ตั้งใจซ้อมโค้ชไม่อยากให้มีแฟนหรือว่าโค้ชเนี่ยแม่บอกแอบชอบลูกแม่อยู่หรือเปล่า
3: เอ้า
4: อะไรเกินเลยหรือเปล่า
3: เด็กอายุเท่าไหร่นะ
4: เด็กอายุแค่13เองครับพี่
3: 13โหตาย
4: เดี๋ยวคงได้ตรวจสอบกันนะครับเนี่ยคุณแม่แจ้งสื่อแล้วนะครับแล้วก็ไปแจ้งความมาด้วยนะครับว่าโค้ชวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายเป็นโรงเรียนกีฬาในอบจ101ครับ
3: โอ้เป็นเรื่องเลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ก็เดี๋ยว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะอยู่กับเรา2คนครับผมเจษดาสาระทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning